0: นะครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
4: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: Cover Night Live
4: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
6: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าม
7: ารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดิฉันสุทินาทองชื่นรัฐบาลฮ่องกงค่ะได้ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติเป็นเดือนละ 5,220 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนนะคะก็ประมาณ 23,000 บาทเพิ่มขึ้น 2.35% ค่ะโดยมีผลกับสัญญาจ้างผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติทั้งหมดซึ่งลงนามตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนเงินค่าอาหารที่นายจ้างต้องจ่ายในกรณีไม่ได้จัดอาหารให้ฟรียังคงอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 1,236 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนโดยรัฐบาลนะคะได้ทบทวนค่าจ้างครั้งนี้ตามกลไกที่กำหนดไว้ค่ะก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติพร้อมกับพิจารณาปัจจัยต่างๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานของฮ่องกงแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะใกล้กำลังในการจ่ายเงินของนายจ้างแล้วก็ความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติค่ะรอบหน้ายังเจอกันเดี๋ยว 8:00 นเช้ากลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: ยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: มาค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาแล้วกรีนมอร์นิ่งโชว์ค่ะ
1: พี่อ้อยป่วยนิดหน่อยนะคร
2: ับ เป็นหวัด
1: ครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นโรคทันสมัยครับคุณดูอากาศสิหันไปดูท้องฟ้าสิ
2: เมื่อคืนฟ้าแรงมากนะคะแรงแรงแรงแรงแรงแรงจนพี่อ้อยห่วงว่าพื้นที่น้ำทั้งหลายทั้งปวงจะระบายกันทันไหมนะ
1: แล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องตกแรงมากก็จะเต็มเร็วมาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าของเดิมมันปริ่มมันล้นอยู
2: ่ใช่ใช่อ
1: ย่างวันก่อนช่วงเย็นๆหน่อยฮะตกก็ไม่ได้ว่าตกเบาอ
2: ่ะ
1: แต่รู้สึกอันคิดว่าวันอาทิตย์มั้งแต่มันไม่ได้ตกนานมากแบบตอนนู้น
2: ไม่แช่ไม่ได้แช
1: ่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นฝนตกหนักทั่วไปอย่างเงี้ย
2: ฮะ
1: โอ้โหเพชรบุรีตัดใหม
2: ่หรอเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ผมไปว่าทำไมมันมาเร็วอย่างงี้เข้าใจไหมคือเหมือนมันล้นเร็วอ่ะ
2: ค่ะคือพี่อ้อยมาจากภูเก็ตมีงานด้วยแล้วก็เครื่องบินจะต้องไปจากดอนเมืองเพื่อไปรับที่ภูเก็ตก็บอกว่าดีเลยและคราวนี้ทางนั้นอ่ะเขาก็แจ้งว่า1ฟ้าแรงมากแล้วก็ค่อนข้างยังไม่สามารถพาเครื่องขึ้นมาได
1: ้
2: ก็เลยแบบว่าโอ้โหท่าทางจะยากเหมือนกันนะคือช่วงนี้แค่ฝนตกอ่ะหลายคนก็ใจสั่นแล้วอ่ะเพราะไม่รู้เหมือนกันจะรับมือยังไงน้องอ่านต้องเห็นภาพที่ปราจีนบุรี
1: อ๋อเห็น
2: โอ้โหมันคือเต็มพื้นที่ 100%
1: คือย้อนกลับไปคือถ้าบางคนจำความไม่ได้แล้วนะคร
2: ับ ค่ะค่ะ
1: ผมมองตอนผมเห็นนะเนี่ยผมนึกถึงปี54พี่อ้อย
2: โอ้หนักมาก
1: คือมันเหมือนแบบ water world เข้าใจป
2: ่ะใช่ใช่ค่ะ
1: นะตอนนั้นคือแผ่นดิน dry land อยู่ไหนน
2: ี่
1: คือเหมือนในหนังนะ
2: ใช่ใช่
1: คือคนเดินทางตามหา dry land กันว่า dry land อยู่ไหน dry land นกบินลงยังไม่มีที่เกาะเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็แถวบริเวณนั้นทั้งนครนายกด้วยปราจีนบุรีด้วยระยองก็ยังหนักมากนะคะในหลายๆพื้นที่แล้วก็วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ตามการพยากรณ์ก็จะเป็นวันที่ฝนหนักอีกวันหนึ่งนะคะแต่คำว่าฝนหนักไม่ได้แปลว่า5 4 3 2 1แล้วหยุดได้เลยอะ
1: ม
2: ันก็จะมีแบบอาจจะแบบล้ำไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยโอ้แต่เรื่องการระบายน้ำตอนนี้ค่อนข้างโหดมากจริง
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: นะฮะก็พร้อมๆกันกับโลกก็ดูวุ่นวาย
2: ใช่
1: เมื่อกี้ยังเล่าให้พี่อ้อยฟังอยู่เมื่อวานไปพัทยามานะครับแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยเรื่องของครอบครัวหรือไปกับจ่าหรืออะไรนะฮะผมไปเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์คุณตันคุณตันพัศกรนาทีนี่แหละ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วคุณตันบอกว่าอันผมยุ่งมากเลยเขากำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างยิ่งใหญ่มากอยู่ที่นั่นนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณจะสัมภาษณ์ผมอ่ะคุณมาที่นี่ได้ไหมทีมงานก็บอกพี่หันไปเถอะ เดี๋ยวเอารถตู้มารับก็ได้ก็คือทำทุกอย่างแล้วผมว่าถ้าทุกคนจะขนาดนั้นก็ได้แต่ผมก็เอารถไปเองนะฮะแต่ว่าแบบอันนึงก็คือคุณตันบอกเมื่อก่อนอ่ะวิกฤตใหญ่ของโลกมาทุก20 ปี
2: ค่ะ
1: หลังจากซึ่งมันแปลกหลังจากนั้นมาทุก10 ปีหลังจากนั้นมันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆจนณตอนนี้วิกฤตเกิดได้ตลอดเวลาเพราะว่าส่งถึงกันหมดแม้แต่บางประเทศที่มีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยจริงๆก็เกี่ยวไปหมดนักท่องเที่ยวหายก็กระทบกระเทือนเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวหายเราก็ไม่กระทบกระเทือนแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีความพึ่งพิงกันสูงมีอะไรเกิดขึ้นทองขึ้นทุกอย่างมันเซนซิทีฟแล้วมันถึงกันหนักมากแต่ผมชอบคนนึงก็คือแบบคือแต่เขาบอกว่าผมพูดแบบนี้ได้เพราะผมผ่านมันมาในวันนี้และวัยนี้แล้วนะเมื่อวานเขาพูดจะ make sense ผมไม่ได้บอกก่อนในนี้ไม่ make sense นะแต่บอกว่าเมื่อวานแบบเขาบอกว่าแบบเพราะว่าผมผ่านไปถึงวันนี้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมคนเราพอมันตกใจบ่อยๆอ่
2: ะ
1: มันไม่ตกใจแล้ว
2: เริ่มแบบว่ามันก็จะเข้าสู่รูปตกใจรับมือผ่านพ้นมาอีกแล้วของใหม่ถึงได้บอกไงคะว่าบางทีปัญหาใหญ่อ่ะมันไม่มีนะไม่มีแค่ปัญหาใหม
1: ่เหมือนอกหักครั้งแรกแหละ
2: ค่ะเจ็บมาก
1: เจ็บมากเจ็บจนเหมือนว่าจะเสียชีวิต
2: ค่ะ
1: เจ็บจนเหมือนจะเจ็บจนแบบบางครั้งเราถ้าย้อนกลับไปคือแบบเชื่อถ้าตายไหมอ่
2: ะ
1: มันรู้สึกขนาดนั้นอ่ะครั้งต่อไปครั้งต่อไปไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่รู้แล้วว่าไม่ตายใช่ไหมและหลังตอนนั้นเจ็บปุ๊บรู้แล้วว่าเดี๋ยวสเต็ป1สเต็ป2อ๋อฉันเพราะว่าเราบินแดดันแดดมันเริ่มผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วอันชอบอันนึงเขาบอกว่าณวันนี้ผมพูดได้นะแล้วผมออกตัวไว้ก่อนเลยเพราะทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนจน
2: ค่ะ
1: แต่ผมก็ไม่ได้รวยแบบเขาก็ถ่อมตนแหละว่าไม่ได้รวยจากรวยอ่ะนะครับแต่คือเขาพูดว่าณวันนี้ผมบอกว่าอะไรจะมาก็มาผมรู้สึกด้วยซ้ำว่าโทษนะครับเขาใช้คำว่ามึงเลยบอกว่าถ้ามึงแน่จริงมึงก็อยู่กับกูนานๆเลยก็ได
2: ้นี่
1: อ
2: ่ะ
1: แล้วบอกว่าแล้วพอเปลี่ยนความคิดเป็นแบบนี้แม้แต่วิกฤตยังไม่ยอมอยู่กับเรานานเลย
2: ค่ะ
1: ท้าให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่น้ำท่วมก็เหมือนกันคือพูดวันนี้อาจจะเซนซิทีฟนะฮะแต่ว่าแบบในมุมนึงก็บอกว่าท้าให้มันท่วมตลอดไปมันก็ไม่ท่วมตลอดไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยเพราะชีวิตเขาถ้าถามว่าแบบปัจจัยความสำเร็จของเขาคืออะไรนี่ผมเอารายการมาเล่าหมดแล้วเลยนะเขาบอกว่าเพราะผมเห็นว่าทุกอย่างเป็นไซเคิลทุกอย่างเป็นวงจรจริงๆและเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นไซเคิลเราจะจับไซเคิลถูกและตั้งแต่ผมเห็นมันเป็นไซเคิลเหมือนวันส์เรามองเห็นแมทริกซ์อะพี่อ้อยเข้าใจว่าในหนังเรื่องแมทริกซ
2: ์
1: พอคุณเห็นทุกอย่างเป็นแมทริกซ์คุณเอาชนะมันได
2: ้
1: เขาบอกว่าผมเห็นไซเคิลและมันไม่เคยผิดจากไซเคิลเลยเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะหลงไปกับไซเคิลคือหุ้นขึ้นซื้อตอนพีคทองขึ้นซื้อตอนพี
2: ค
1: แต่ผมเห็นว่านี่พีคงั้นเดี๋ยวจะลงผมเห็นตอนลง
2: เข้าใจ
1: เมื่อผมเห็นตอนลงผมจะเห็นตอนมันค่อยๆขึ้นอีกครั้งผมเข้าถูกทุกครั้งในชีวิต
2: มันเป็นลูป
1: เขาบอกว่าตั้งแต่ผมเห็นมันผมไม่เคยเข้าพลาดเลย
2: โอ้โห
1: เมื่อผมเข้าถูกทุกครั้ง
2: ค่ะ
1: ผมจึงสำเร็จทุกครั้ง
2: แต่คุณตันเก่งนะเก่งมากๆค่ะพี่อ้อยได้ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อตอนที่เขาพัฒนาเขาชีจัน
1: อ
2: ะตรงนี้ก็สวยงามมากนะคะสวย
1: เอามาขึ้นผมเมื่อวานผมอยู่เขาชีจันแล้ว
2: ใช่ใช่สวยสวยใช่ค่ะตรงนั้นอะเป็นที่ที่แบบพัฒนาขึ้นมา
1: แล้วการเดินเข้าไปอันงงเลยนะพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: ว่าเฮ้ยนี่ฉันมาพัทยาทุกอาทิตย์นี่มันคืออยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วเขาบอกว่า
2: ค่ะ
1: นี่ผมเจอเขาใหญ่ที่พัทยา
2: ค่ะ
1: ผมเลยต้องซื้อตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อเยอะนะฮะเขาซื้อทีละ5ไร่3ไร่5ไร่เก็บไปเรื่อยๆจนตอนนี้เขาบอกว่าภายใน10ปีผมตรงนี้จะกลายเป็นแบบอีกเมืองหนึ่งซ้อนอยู่อีกเมืองหนึ่งจะเป็นเขาใหญ่ที่อยู่ติดทะเล
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วเขาทำได้จริงๆผมเข้าไปผมบอกว้าว
2: ตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตอ่ะไม่เคยมีเวทีคอนเสิร์ตที่จะมีทั้งภูเขาและทะเลอยู่ในที่เดียวก
1: ัน ใช่ใช่คือแบบโอ้เจอตรงนี้ได้ไงเนี่ย
2: ใช่ใช่อันนี้มีข้อความส่งมาบอกว่าสวัสดีเช้านี้ Green Morning Show ลาดพร้าว80ฝนตกหนักเมื่อคืนน้ำท่วม
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะโอ้ถ้าตกอย่างเมื่อคืนนะพี่ว่าระบายน้ำยากมากอ่ะ
1: แล้วพอคุณตันพูดเรื่องทองปุ๊บผมตกใจเลยเพราะว่าผมเพิ่งซื้อทองไปพี่ผมว่าเอ
2: ๊
1: ะ
2: ไซเคิลของมันจะเป็นเช่นไรนะ
1: ตันครับตอนนี้มันอยู่ตอนไหนครับผมจะอยู่ติดดอยอีกไหม
2: โอ้แต่มันขึ้นลงแรงมากจริงนะ
1: จริงฮะ
2: นะคะ
1: ครับเมื่อวานมีข่าวอันนึงนะครับก็ตอนเห็นก็ตกใจอย่างแรกเลยคือจริงหรือเปล่าก่อน
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าพาดหัวมันดูเกินจริงมากเลยพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: คือนักวิจัยที่รัสเซีย
2: ค่ะ
1: ทำอยู่ในห้องทดลอง
2: ทำหลอดแตก
1: ทำหลอดทดลองแตกฮะปรากฏว่าสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาคือหลอดนั้นบรรจุเชื้อกาฬโรค
2: ปอด
1: มันทำให้ปอดบวม
2: ค่ะ
1: อย่างไม่ทราบสาเหตุแล้วมันก็เลยเกิดการเจ็บป่วยกันมาอย่างต่อเนื่องกันอย่างรุนแรงนะฮะซึ่งเขาเสียชีวิตนะครับเป็นนักวิจัยอายุ28ปีอยู่ที่รัสเซียแล้วมีผู้สัมผัสเชื้ออย่างน้อย197คนตอนนี้เฝ้าระวังติดตามกันโอ้มันข่าวพอแล้วมันก็เริ่มไปเรื่อยๆผมว่าเอ๊ะในที่สุดตอนนี้กรมควบคุมโรคของประเทศไทยออกมาประกาศเลยว่าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำมากนะครับมีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน1 2 3 4ของเขาที่เขามีอยู่ตอนนี้นะ
2: คร
1: ับการที่เชื้อนี้จะเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ติดตามกับ WHO อย่างใกล้ชิดยังไม่มีมาตรการใดในการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางนะครับอยากให้ทุกคนสบายใจแต่ไม่ประมาท
2: ใช่แล้วข่าวเนี่ยที่ออกมาเนี่ยบ้างว่าเป็นไวรัสแต่จริงแล้วเป็นแบคทีเรียนะคะเพราะนั้นมันจะมีในหลายๆส่วนและตอนนี้นะถ้าตามข่าวไปเรื่อยๆนะคะจะมีบางกระแสที่บอกว่าหลอดเชื้อไม่ได้แตกซะหน่อยคือมันมาหลายกระแสมากค่ะหรือแม้แต่นักวิจัยที่มีการเสียชีวิตเนี่ย เขาเป็นปอดอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงด้วยซ้ำในบางข่าว
1: คือบางข่าวบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันเลยนะว่าติดกาฬโรค
2: ค่ะ
1: ยังไม่ได้ยืนยันเลยนะว่าปอดอักเสบนั้นเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องทดลองหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แต่เสียชีวิตจริงปอดอักเสบจริงแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงทุกอย่าง
2: ค่ะและอันที่น่าจะจริงที่สุดก็คือเขาจะมีการกักค่ะคือผู้ที่อยู่ตรงนั้นเกือบ200คนน่ะจะถูกกักบริเวณ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ในเรื่องของการวิจัยอะค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีอะไรก็ตามที่มันแลบไปทางนั้นติดไปทางนี้ได้หรือเปล่ามันก็เหมือนกับตอนที่เราเคยคุยกันถึงเรื่องของโควิดมายังไงโควิดมายังไงมาจากห้องทดลองหรือเปล่านะมันก็เลยทำให้ข่าวนี้กลายเป็นข่าวที่มีคนแชร์ออกไปเยอะมาก
1: ใช่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชื่อดร.ไซมอนคลาร์กนะครับของมหาวิทยาลัยเรดดิ้งในสหรัฐอเมริกาออกมาพูดอันนึงเขาพูดอันนี้เขาลงท้ายนะฮะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วมันเตลิดเป็นในระดับโลกขนาดนี
2: ้ค่ะ
1: ผมไม่รู้นะเขาพูดว่าเขาเป็นอเมริกันหรือเปล่านะเข้าใจไหม
2: ค
1: ่ะเพราะเขาเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าน
2: ะ
1: เขาพูดว่าที่ข่าวนี้มันเตลิดไปขนาดนี้เพราะมันเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียไงเพราะมันเกิดที่ประเทศรัสเซียคนก็เลยคิดเตลิดไปถึงเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดได
2: ้ค่ะ
1: เอาพูดตรงๆนี่คือการบีทนะ
2: ก็สนิท
1: เข้าใจไหมบีทอยู่นิดนะฮะเขาบอกว่าซึ่งในความเป็นจริงตามคำอธิบายของผมเมื่อผมรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วดูจากรูปการแล้วการเกิดโรคครั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่ามันเป็นโรคตามธรรมชาติในพื้นที
2: ่
1: มากกว่าจบ
2: ค่ะ
1: ตามนี้ต่อไปค่ะ
2: ได้ค่ะ แล้วเวลาที่มันเป็นแบบนี้ปั๊บนึงอ่ะในที่สุดแล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยเชื่อกันแล้วกันเนาะอย่าประมาทอย่าตนกอีกแล้วหรอตนกอีกแล้วหรอเฮ้ยใช่เหรอนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดเป็นแบบนี้เฝ้าระวังแล้วกันนะคะ
1: อ
2: ื
1: ม
2: โอ้โหอันนี้ส่งข้อความยาวเดี๋ยวค่อยตามเข้าไปอ่านนะคะ
1: อ๋อเขาบอกว่าเมื่อวานนี้อ่านกับหนิงเล่าให้ฟังเรื่อง
2: ป้ายทะเบียนเหรอ
1: เรื่องป้ายทะเบียนรถว่าหายนะหาเจอยังไงเนี่ยนี่ส่งข้อความมาเรียกว่าเป็นจดหมายทางการมากเลยนะภาษาราชการเลยอ่ะ
2: ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
1: เขาบอกว่าเขาอะหาป้ายทะเบียนไม่เจอแล้วเมื่อวานนี้ฟังก็เลยไปหาตามที่บอกแล้วเจอแหละแล้วก็เลยได้คืนกลับมาขอบค
2: ุ
1: ณมากเช่นกันนะครับและขอบคุณที่ตั้งใจเขียนมาอย่างยาวเหยียดในสิ่งนี้
2: ขอบคุณมากเลย
1: ปลื้มใจเลย
2: ได้เลยได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมซึ่งก็เยอะแล้วก็ในหลายพื้นที่นะคะ แล้วก็ในระหว่างการเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีเรื่องของดราม่าไปมาเรื่องของที่ทางรัฐบาลทางท่านอนุทินก็คือจริงๆทางฟังทั้งสองข้างอ่ะพี่ไอ้ว่าก็มีความเข้าใจไปทั้งสองข้างนะ
1: เข้าใจทั้งสองข้าง
2: ใช่
1: จริงๆอ่ะพูดตรงๆคุณอนุทินก็ไม่ได้พูดผิด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ครั้นจะบอกว่าพูดถูกก็ไม่ได้
2: ใช่เข้าใจค่ะ
1: แต่คือและอีกฝั่งที่รู้สึกโกรธอ่ะผมก็เข้าใจ
2: จริงๆ
1: แต่ครั้งนี้ผมเข้าใจทุกคนผมแค่รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจกันนะ
2: ค่ะ
1: อย่าโกรธกันแล้วอย่าตีฟู
2: ค่ะ
1: โอเคไหมนะทางฝั่งรัฐบาลผมกำลังพูดถึงเรื่องที่นายกบอกว่าแบบเหมือนกับแบบเวลาถ้าพูดกันง่ายนะน้ำสูงน้ำท่วมอันตรายขนาดนี้เอาตัวเองออกมาให้ได้ก่อน
2: อพยพตัวเองมาก่อน
1: ถูกต้องพูดตรง
2: ๆค่ะ
1: priority ต้องให้คนก่อน
2: ค่ะค่ะ
1: เข้าใจป่ะสมมติว่ามันเหลือ1ที่แล้ว1ที่นั้นคุณต้องเอาหมาหรือแมวขึ้น1ตัวกับเอาคนขึ้น1คนหรือเด็กขึ้น1คนอ่ะ
2: ค่ะ
1: คุณต้องให้พื้นที่คนก่อนแน่นอนอันนี้มันเหมือนเป็นข้อตกลงของทั้งมวลมนุษยชาติของโลกอ่
2: ะ
1: เหมือนเรือ
2: โนอาใช่ไหม
1: เรือโนอาด้วยหรือแบบอย่างเช่นเป็นเรือสำราญนะครับพี่อ้อยไอเรือเค้าเรียกว่าอะไรนะเรือชูชีพเรือฉุกเฉินน่ะบางลำเค้าไม่ให้สัตว์ขึ้นนะฮะ
2: ค่ะอันนี้ก่อนแล้วเข้าใจตามหลักการนี้ก่อนนะคะแต่เข้าใจหมดเลยว่ามันกระทบต่อความรู้สึกไหมกระทบเพราะว่าตอนแรกอ่ะท่านอนุทินบอกว่าเอาตัวเองออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามทีเพราะว่าเวลาที่ไปศูนย์พึ่งพิงหรือศูนย์พักพิงเนี่ยบางทีสัตว์ของเราอาจจะไปทำความไม่สบายใจให้กับคนที่อยู่ตรงศูนย์พักพิงด้วย
1: นะค
2: ะอารมณ์ประมาณนี
1: ้
2: แต่ก็นั่นแหละค่ะพวกเราทุกคนบางทีสัตว์เลี้ยงก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกัน
1: ครับ
2: ค่ะต่างฝ่ายต่างก็เลยแบบ
1: ผมว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเป็นครอบครัวทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะฮ
2: ะ
1: ฟังกรีนแวร์ฟังโฆษณาสิคุณก็จะรู้ว่าบางทีอาหารสัตว์เลี้ยงรายละเอียดไม่น้อยกว่าอาหารลูกเลยนะฮ
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นความรักมันไปในระดับนั้นแต่ในทางกลับกันเช่นกันครับเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าแม้แต่ในบ้านอันนะตอนนี้ที่เลี้ยงอันมีน้องหมาอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะฮะน้องพอน้องพีทรักหมามากอยู่ดีๆก็รักแบบมากมากขึ้นมาอย่างที่เราเห็นได้แต่แพ้
2: ค่ะเอาเหรอแพ้ขน
1: ทุกครั้งที่เขาไปเล่นกลับมาเราจะต้องล้างมือและสบู่อย่างรุนแรงไม่งั้นก็จะเป็นผื่นที่แขนแต่เขาก็จะยอมแลกกับสิ่งนี้ทุกวัน
2: ค่ะ
1: แล้วก็แบบ
2: เ
1: ราก็แบบอ่างั้นไปซื้อยาแก้แพ้ลงมาอาบน้ำให้บ่อยขึ้นทั้งหมาทั้งคนนะฮ
2: ะ
1: อะไรแบบนี้แต่คือเราก็จะบอกว่าจำกัดที่นะเขาจะต้องไม่เข้ามาในห้องนอนนะก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นผมก็จะเข้าใจว่าศูนย์พักพิงไม่ควรเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพราะแต่ละคนณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีความแข็งแรงอยู่แล้ว
2: มันมีกลุ่มเปราะบางด้วยไงคะ
1: ใช่แต่ก็เช่นกันนะฮะผมก็เข้าใจอีกว่าตลอดเวลามันก็มีการเคลื่อนตัวกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีศูนย์พักพิงส
2: ัตว์ใช่ใช่ค่ะ
1: ศูนย์พักพิงสัตว์ ่ะก็เห็นด้วยแต่ในภาวะที่นะตอนนี้คนยังช่วยไม่ได้เลย
2: ค่ะ
1: คือก็ควรทำสัตว์ไปพร้อมกันแหละไม่ได้แปลว่าช่วยคนเจ็บแล้วค่อยคิด
2: ค่ะ
1: ก็เข้าใจทุกฝ่ายแต่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างก็กลับไปเรียนรู้กันนะครับซึ่งเรื่องนี้รองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาคือจริงๆใช้ออกมาป้องอย่างเงี้ยมันก็คำว่าป้องมันก็ดูแบบเข้าใจว่ามันดูเหมือนแค่ตัวพี่อ้อยแต่จริงผมคิดว่าเขาออกมาอธิบายนะครับว่าไม่ได้ให้อพยพหรือทิ้งสัตว์นะฮะแค่เตือนว่าอย่ารอน้ำสูงอย่าตีความคาดเคลื่อนกันนะครับก็แค่พูดถึงว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีผมเชื่อว่า
2: ค่ะแล้วก็รับข้อเสนอค่ะที่บอกว่ามีคนเสนอว่าให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและก็พื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนได้ไหมอันนี้นะคะทางรองโฆษกก็บอกว่าเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลจะรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะมีข้อความส่งมาบอกให้วิเคราะห์คือวิเคราะห์แล้วที่สุดแล้วแต่ว่ามองทางมุมไหน
1: แต่สมมตินะถ้าเป็นอ่านนะตอนอ่านได้ยินเนี่ยอ่านจะรู้สึกว่าจริงๆพอได้ยินเรื่องแบบนี้ผมว่าเข้าใจละจะทำทันที
2: ค่ะ
1: ผมเข้าใจปะ
2: ใช่
1: มันควรเป็นแบบนั้นไม่ใช่บอกว่าจะรับไปพิจารณาก็คือรอจำช่วงครั้งหน้าหรอ
2: พอพิจารณาอีกอ่ะก็ยาวอีก
1: ถูกต้อง
2: จริงๆค่ะ
1: มันมีแต่ทำหรือไม่ทำเอาแค่นี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินถ้าฉุกเฉินคือทำหรือไม่ทำไม่ได้บอกตรงนี้น้ำท่วมเนาะเข้าไม่ได้เนาะเขาอาหารไม่พอนะได้เดี๋ยวรับไปพิจารณาคุยกันนะว่าจะเอาอาหารเข้ามาให้ยังไงอีก3ชั่วโมงอาหารมื้อต่อไปแล้วมันต้องมาแล้ว
2: ใช่
1: มันมีแต่ทำทันทีฮะไม่มีบอกเดี๋ยวเอาไปคุยกันไม่คุยกันค่ะทำหรือไม่ทำถ้าทำเลย
2: ค่ะแต่เรื่องการสื่อสารในช่วงวิกฤตอะถ้าพูดตรงๆนะคะบ้านเราก็ค่อนข้างมีปัญหานะ
1: มากครับ
2: ค่ะเพื่อมันเป็นช่วงวิกฤตด้วยนะคะมันไม่ใช่ช่วงปกติด้วยไงช่วงปกติบางเรื่องก็แบบฮาๆบ้างไม่ฮาบ้างอะค่ะแต่พอเป็นช่วงวิกฤตอะหลายๆเรื่องต้องเป็นเรื่องที่คิดแล้วคิดอีกกับการสื่อสารมากๆจริง
1: ๆ
2: นะคะแล้วก็เรื่องของการขอเยียวยาค่ะน้ำท่วมผ่านแอปเรื่องการขอเยียวยาก็เป็นปัญหากันอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าผ่านแอปทางรัฐเนี่ย1 ล้านครัวเรือน
1: เร็วมากเยอะมากเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ทางนายกบอกว่างบพอนะ
1: นายกบอกว่า 4,700 กว่าล้าน
2: ค่ะ
1: พออ่ะโอเคพอก็ดีใจครับผมดีใจที่พอนะครับก็ลองดูนะครับทางรัฐนะฮะทางรัฐสำหรับการที่จะส่งคำร้องการแก้ไขกันต่างๆเมื่อวานนี้แอปปิดปรับปรุงอยู
2: ่
1: ช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คิดว่าปกติโอเคอยู
2: ่
1: ยืนยันนะฮะว่า 4,700 ล้านบวกๆนิดๆ นั้นบอกว่าพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็ขอเพิ่มได้
2: ค่ะ
1: โอเคครับ
2: เขาก็จะมีการจัดสรรปันส่วนงบแหละค่ะในที่สุดแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี
1: ้งบส่วนนี้เอามาจากไหนเป็นงบกลางตอนแรกจะคืนให้กับคลังเพื่อไปใช้หนี้ต่าง
2: ๆ
1: เหมือนกับปีที่ผ่านมาก็เลยดึงออกมางบส่วนนี้เหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทก็จะนำไปคืนคลังเพื่อชำระหนี้ของธกส.ปีนี้ตั้งใจจะไปชำระหนี้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแต่ดันมาเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยืนยันว่าจัดสรรได
2: ้แต่จริงแล้วตอนนั้นพี่ให้ฟังดร.ธรก็น่าสนใจนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราควรมีงบในการรับมือกับภัยพิบัติค่ะเพราะมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆและมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่สามารถจะต้องมานั่งประเมินว่าหูยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาในรอบ40ปีในรอบ100ปีเพราะมันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: และงบประมาณในส่วนนี้มันจะได้เอามาในการจัดสรรและก็รับมือฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นแน่นเชอะ
1: เมื่อเช้าก็ตกบ้างแล้วฮะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: ตอนขับรถมาก็มีตกหยุดๆอยู
2: ่ค่ะ
1: ครับผมนะครับเราท่านนายกบอกว่าเรื่องของการประสานงานกันต่างๆก็ไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้ง
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ก็ประสานกันค่ะ
1: คือนอกจากไม่ขัดแย้งเราต้องดูประสิทธิภาพด้วยนิดนึงนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: ถ้าไม่ขัดแย้งอาจจะเกิดจากการที่ไม่คุยกันเลยไง
2: ประนีประนอมสูงจัด
1: ไม่พอไม่คุยกันเลยมันก็ไม่ขัดแย้งอยู่แล้วอ
2: ่ะ
1: แต่คือก็อย่างที่เห็น
2: คร
1: ับผมนะฮะเมื่อกี้พูดสัตว์เลี้ยงตอนนี้พูดปศุสัตว
2: ์ค่ะ
1: นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วฮะอะไรที่ลอยขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มหมดและมีอีกเยอะมากนะครับที่เขาแช่น้ำมานานแล้วเช่นฟาร์มสุกรหรือฟาร์มหมูที่ปราจีนบุรีนะครับตอนนี้น้องหมูตายไปกว่า 2,000 ตัวแล้ว
2: โ
1: อ
2: ้นะคะและนี่เป็นแค่บางฟาร์มเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายฟาร์มซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าปราจีนบุรีนั้นจมน้ํา 100% นั่นแปลว่าถนนจะถูกตัดขาดหมดนะคะและนอกเหนือจากการตัดขาดหมดแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลของการกินเจปีนี้พืชผักคงจะต้องราคาสูงค่ะแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเฮ้ยจะเข้าไปล็อกนะแต่ก็อีกค่ะดีมาซัพพลายน้องอั๋นคือพืชผักก็จมน้ำเยอะ
1: จริงๆมันผมพูดแบบผมไม่รู้นะอ่ะอย่างบ้านอั๋นน้ำท่วมอั๋นตอบได้เลยนะพี่อ้อยว่ามันท่วมเพราะอะไร
2: ค่ะ
1: เข้าใจไหมอั๋นตอบได้ว่า อ๋อเพราะบ้านนั้นต่ำกว่าถนนถมสูงเมื่ออ่านสูบน้ำออกข้างนอกน้ำจะไหลกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนผมเกือบจะไม่ต้องใช้เอนจิเนียร์น้ำเลยผมไปยืนดูด้วยตัวเองลุยแล้วผมตอบได้ว่าขุดท่อตรงนี้ขุดบ่อตรงนี้เอาปั๊มนี้ลงมีเกตเวย์ที่ทำให้น้ำผมสูบออกไปข้างนอกแล้วไม่ไหลกลับเข้าบ้านไหมผมทำเขื่อนตรงประตูทางรถเข้าเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับแล้วไม่ให้ทำเขื่อนอีกอันนึงเพื่อไม่ให้น้ำเข้าบ้านผมทำตรงนี้ตรงข้างหลังแรงไม่พอผมติดปั๊มมีปั๊มใหญ่กว่านี้ไหมผมเข้าใจปะอ
2: ัน
1: สั่งการบ้านตัวเองเสร็จโอเ
2: ค
1: ใช้เงินซื้อจบงบแค่นี้มีทางเลือกอื่นไหมเสร็จจบปราจีนบุรีอย่างเงี้ยท่วมเพราะอะไรคือผมอยากได้คนที่เข้าใจแล้วออกมาพูดณตอนนี้เราประเทศชาติเราขาดสิ่งนี้มากคือไม่อธิบายให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วทำทำไม
2: และความเจ็บปวดคือชาวบ้านจะบอกว่าท่วมแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้หนักหน่อยแปลว่าเขาต้องยอมรับไปแล้วว่าพื้นที่ของเขาต้องเป็นพื้นที่รับน้ำแบบนี้แหละ
1: เช่น
2: ค่ะ
1: ท่วมเพราะมันต่ำตรงนี้ไม่มีทางเลือกเลยทางเลือกเดียวที่มีคือคุณต้องย้ายบ้านถ้ามุดว่ามันสุดทางขนาดนี้นะแปลว่าจากนี้รู้แล้วนะว่าอย่างน้อยที่สุดในพื้นที่ตรงนี้เราจะไม่อนุญาตให้สร้างบ้านอีก
2: ค่ะ
1: หรือถ้าสร้างบ้านต้องสร้างภายใต้เงื่อนไขคือคุณต้องถมสูงกว่า3เมตรจึงสร้างบ้านได้ อ่ะเนี่ยจบ1เรื่องนะ
2: จะได้แก้ปัญหา
1: อันที่2คือ คุณดีดบ้านไหมหรือคุณย้ายบ้านไหมถ้าจะต้องทำแบบนี้เพราะเขาตั้งใจจะออกจากสิ่งนี้แล้วงบที่ทุกๆปีแทนที่จะต้องมาอุดหนุนช่วยเลยไหมช่วยการย้ายบ้านเขาไหมช่วยการยกสูงไหมหรือบอกเฮ้ยไม่ต้องย้ายหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่มีสิ่งนี้ไปสร้างขวางแฟลตเวย์หรือทางน้ำ
2: ค่ะ
1: อ่ะงั้นอาจจะไม่ต้องรื้อสิ่งนั้นแต่ต้องหาทางเปิดคืออ่ะมันคืออะไรตอนนี้มันคือปัญหามันคืออะไรอย่างพัทยาเราก็จะบอกว่าอ๋อเพราะไม่ไปสร้างสิ่งนี
2: ้
1: น้ำจึงไม่สามารถไหลลงทะเลได้อ้าวถ้างั้นแก
2: ้
1: ท่านนี่คือสาเหตุต้องรู้แล้วว่าจะแก้ยังไงแต่อยากเข้าใจสาเหตุก่อนนอกเหนือจากจบแค่ว่าฝนตกหนักครับอ่ะ
2: เข้าใจพอฝนตกหนักปั๊บน้ำท่วมเดี๋ยวก็กลับมาที่การเยียวยาก็จะเป็นไซเคิลนี้เหมือนกันในที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการต้องระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รับน้ำไว้เยอะมากเพราะฝนก็ยังไม่หยุดอะค่ะในหลายๆพื้นที่ก็จำเป็นคือขนาดตอนนี้มันเหมือนกับว่าชาวบ้านก็เริ่มมีปัญหากันเช่นถ้าเธอกั้นน้ำของเธอแต่น้ำมันมาท่วมตรงของฉันชาวบ้านก็จะออกไปแบบว่าไปทำลายคันดินตรงนั้นเพราะถ้าเธอไม่ระบายคือเมื่อเช้านี้พี่ให้ฟังข่าวเขาบอกว่าบางทีมันต้องแบ่งกันเจ็บ
1: ใช่เข้าใจ
2: มันต้องแบ่งกันเจ็บเพราะว่าไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าเอ้ากั้นตรงนั้นแต่ฉันไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยค่ะ
1: คือเหมือนถ้าสมมติว่าเธอท่วมอยู่เมตรนึงอ
2: ่ะ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องแบ่งมา50-50ก็ได้นะฮะ
2: ใช่
1: ผมเข้าใจว่าบางพื้นที่จำเป็นต้องทำให้แห้งไว
2: ้ค่ะ
1: มันมีความจำเป็นต้องกันบางส่วนไว
2: ้
1: สนามบินหรืออะไรต่างๆแบบนี้เข้าใจไหมมันไม่ได้อ่ะมันท่วมไม่ได้แต่แบบสมมติว่าทั่วไปอ่ะถ้าเธอคนนึงท่วมเมตรนึงอ่ะอีกฝั่งนึงแห้งสนิทเลยอ่ะแล้วเรามองไม่เห็นความแตกต่างว่าเธอกับฉันก็บ้านเหมือนกันนี่หว่าเงี้ย
2: ใช
1: ่ๆเธอแบ่งมาให้ฉัน20เซนก็ได้นะ
2: อ
1: ันนี้เข้าใจฮะ20เซนฉันทนได
2: ้
1: เอาแบบแล้วก็อีกหมู่บ้านนึงเอาไป20เซนเอาไป20เซนไอ้น้ำที่มันท่วมอยู่เมตรนึงมันอาจจะลงมาเหลือสัก50
2: ช่วยกันกระจาย
1: คือลำบากน้อยลงฉันพอจะ
2: ค่ะ
1: ฝ่าฟันด้วยรถใหญ่ออกไปซื้อไข่ที่ปากซอยได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: หรือแม้การชะลอในบางที่อะค่ะชะลอเพื่อให้เขายกของก่อนอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะรอหน่อยนะคือตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเข้าใจนะคะว่าหลายๆส่วนก็กำลังพยายามจะช่วยกันแก้ปัญหาอยู่อ่ะแต่ตอนนี้ปัญหามันหนักมากๆจริงๆจนกระทั่งชาวบ้านอาจจะต้องตัดสินใจทำอะไรต่อมีอะไรด้วยตัวของตัวเองค่ะ
1: ก็ดูเหมือนต้องทำด้วยตัวเองกันเยอะนะฮะ
2: ใช่
1: โอเคหาร่มแก้วน้ำลงแล้วก็เห็นภาพนะครับคือตามคาดเลยฮะก็คือมันเหลือไว้แต่ซากนะตอนนี
2: ้
1: ขยะน้ำเน่าโอ้โหแบบขั้นสุดเดินไม่ได้อ่ะนะครับสิ่งที่กองอยู่หลังน้ำลงนี่คือทุกอย่างไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก็คือกลายเป็นเหมือนเกือบจะเป็นพื้นที่ขยะทั้งหมดนะครับโคลนอะไรกันต่างๆตรงนี้นะครับซึ่ง 9,000 บาทเนี่ยแค่ซ่อมบ้านก็ไม่พออยู่แล้วถ้าต้องเอา 9,000 บาทมาทำตรงนี้อีกเนี่ยก็คงไม่เหลืออะไรเขาบอกเห็นสภาพบ้านก็ท้อคือ 9,000 ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงต้องมีคนเข้าไปช่วยอีก
2: เพราะว่าน้ำมันพัดมาค่ะมันมาเอาขยะมาด้วยค่ะขยะเยอะมากเศษอาหารขวดพลาสติกมากันเต็มแล้วก็โคลนอีกเข้ามากองอยู่ในบ้านคือตอนน้ำแห้ง หลายคนดีใจแต่อันต่อมาคือเรื่องการฟื้นฟูก็หนักมากเช่นกัน
1: อีกอันนึงที่ต้องสื่อสารณตอนนี้นะฮ
2: ะ
1: ขยะที่เกิดขึ้นจะเอาไปทำอะไร
2: ค่ะ
1: แล้วขยะที่เกิดขึ้นจะเอาไปทิ้งตรงไหนผมว่าเรามีความสับสนกันเรื่องนี้อยู่เยอะพอสมควรเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วมันไม่ได้ไปขยะเล็กนะพี่อ้อยณตอนนี้เราจะต้องทิ้งโซฟาทิ้งโต๊ะทิ้งตู
2: ้
1: ท
2: ิ้
1: งเตียงอย่างมหาศาลทิ้งที่ไหนผมว่าการสื่อสารเรื่องนี้ต้องมาทันที
2: ค่ะค่ะ
1: ต้องสำคัญโบฝากหน่อยสิลองถามหน่อยดิเรื่องขยะ
2: เออเขาไปว่าตรงไหนกันคืออย่างน้อยให้เป็นข้อมูลก็ยังดีค่ะว่าเขาจะยกย้ายไปตรงไหน
1: หรือประสานให้ใครมาช่วยผมรู้ว่าเขาต้องหนักมือมากอ่ะเข้าใจไหมเพราะขยะมันใหญ่พี่อ้อยจะต้องใช้รถกี่คันนะวันหนึ่งขนได้กี่เที่ยวกัน
2: น้องแค่การตัดไม้อะสมมติตัดต้นไม้อะเวลาที่เป็นต้นไม้อะเราต้องมานั่งดูเหมือนกันนะว่าเราจะตัดต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยคือพวกกิ่งไม้ต่างๆนานาเนี่ยที่เราและเล็มออกมาหมดแล้วอะไปว่าตรงไหนค่ะ
1: แถวที่บ้านอันก็ตัดต้นไม้ก็ใหญ่เลยตอนนี้คือไม่โค่นนะฮะ
2: หมายถึงว่าตัดกิ่งใช่ไหมคะ
1: ตัดอะไรต่างๆแบบนี้
2: เพราะฝนมันเยอะด้วย
1: ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่แหละก
2: ็
1: เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละหน่วยงานนั่นแหละมาช่วยตัดแล้วเขาก็บางอันที่กิ่งใหญ่มากเขาก็ซอยเล็ก
2: ใช่ใ
1: ช่ซอยให้มันเป็นท่อนๆ
2: แต่ต้องใช้ลูกค้ากรนะจริงๆค่ะเพราะไม่งั้นจะมีหลายๆคนนะคะตัดออกมาแล้วโกรธอย่างเดียวเลย
1: มันจะแปลกนี
2: ่ใช่ใช่
1: ลูกค้ากรอันหนึ่งส่วนหนึ่งคือตัดแล้วต้นไม้ไม่ตายนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ยังสวยอยู่ตามสมควร
2: ใช่
1: กับอีกอันนึงก็คือถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญผมไปยืนดูอยู่ผมจูงลูกเดินเขาเบื่อผมเลยออกไปพาเดินเล่นหน้าบ้านเดินต๊อกๆๆไปยืนดูเขาตัดต้นไม้กันดีกว่าลูกผมยังถอยมาห่างๆเลยแล้วโอ้โหพี่อ้อยงานละเอียดนะ
2: ใช่
1: แล้วเขาใช้หลายคนมาก
2: ค่ะ
1: คนนึงแล้วเขาต้องวางแผนการตัดว่าตัดตรงนี้จะหล่นตรงนี้ผมยืนดูเลยบอกว่าลองดูนะแล้วมันจะมาเกี่ยวกับกิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเหวี่ยงมาตรงนี
2: ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาเอาสลิงผูกไว้ก่อนพอตัดเสร็จมันเลยห้อยอยู่กับสลิงแล้วค่อยๆปล่อยให้มันไหลลงสลิงไม่สามารถปล่อยให้มันตกลงเองได้เดี๋ยวฟาดรั้ว
2: ใช่ใช่
1: ถ้าฟาดรั้วพังอีก
2: มันต้องคำนวณ
1: อู้ผมแบบเพราะฉะนั้นอยากคิดตัดเองเลยจ้ะ
2: ค่ะนะคะตามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าเนาะ
1: ครับ
2: ต้องเบรกแล้วต้องเบรกแล้ว
1: มามีมี่มามีมี่จำชื่อนี้ไว้นะครับแบรนด์ใหม่พี่อันถืออยู่ในมือนะฮะกดเข้ามาดูกันเวลาที่เราเห็นแล้วเดินไปเจอเราจะหยิบมันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแล้วหาเจอเร็วขึ้นเพราะตาเราจะล็อกได้ว่าอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้สีมันเป็นแบบนี้แล้วเธอฉันจำได้แล้วนะฮะแล้วผมขอทุกคนล็อกสายตาของคุณเอาไว้แล้วหลังจากนั้นตั้งใจไว้ว่าลองไปหามาชิมกันดูนี่คือแบรนด์ใหม่ครับน้ำสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติแท้ๆมีทั้งน้ำแก๊กฮวยนี่เห็นดอกแก๊กฮวยไหมจ๊ะอยู่ตรงกลางกล่องเลยนะคะดอกสีเหลืองแบบนี้นะคะและนี่น้ำลำไยและนี่คือรสชาติที่ถูกต้องจริงๆนะครับถูกต้องยังไงเริ่มจากน้ำแก๊กฮวยครับนะฮะอุ้ยแช่มาซะเย็นใช่มีความสุข
2: ชอบ
1: มันเป็นแก๊กฮวยแท้ๆเลยสกัดจากดอกแก๊กฮวยเลยนะครับไม่ได้เอาผงมาชงนะครับคือแก๊กฮวยร้านขายยากลิ่นหอมรันจวนและหวานพอดี
2: ค
1: ือครั้นจะไม่หวานเลยก็ไม่ได้นะฮะมันไม่ฟิน
2: มันต้องมีกลิ่นมีความหอม
1: แต่มันเป็นหวานที่เราแฮปปี้จังเลยเดี๋ยวนะ
2: ชอบ
1: หวานคุณภาพพี่อ้อยหวานแพงเข้าใจไหมไม่รู้จักที่ไปไงหวานแพง
2: หวานแบบว่าไม่รู้สึกผิดมากด้วยนะ
1: ใช่ใครจำรสชาติแบบนี้ได้ตอนเด็กๆนะฮะอย่าพลาดนะครับส่วนน้ำลำไยนะฮะก็หอมลำไยมากๆปกติแล้วน้ำลำไยอ่ะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอ
2: ค่ะ
1: คือหวานไป
2: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตัวนี้ไม่หวานมากแต่หวานนะนะครับที่สำคัญคือเจปีนี้ดื่มมามีมี่ได้เลยนะครับทั้ง2รสชาตินี้นะฮะทั้ง2รสนี้ครับมีประจุทั้งแบบกล่องแบบที่พี่อันเธออยู่คือเป็น UHT และมีเป็นแบบขวดด้วยนะครับแบบขวดก็มีนะครับแล้วก็มีขายในห้างต่างๆแล้วก็ 7-Eleven แล้วด้วยนะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะเขาไปส่งเลย www.lactasoyshop.com และวันนี้แจกด้วย
2: ว้าวฟังเลยค่ะฟังกติกาน
1: ี
2: ่ค่ะ
1: กล่องเป็นเช่นนี้อ่ะพี่อันเปิดให้ดูแวบนี่ด้านในเรียงมาเป็นแบบนี้มีถุงผ้าด้วยนะฮะ
2: ค
1: ่ะถุงผ้าอยู่ในถุงพลาสติกอยู่แล้วขออนุญาตไม่แกะนะสวยงามเขียนว่ามามีมี
2: ่
1: นะครับสีสวยนะฮะ1กล่องเป็นแบบนี้กล่องอย่างดีแจกให้10รางวัลร่วมสนุกทาง Facebook ของ Green Wave นะครับทาง Facebook นะพิมพ์ตามนี้นะครับมามีมี่น้ำเก๊กฮวยและน้ำลำไยแท้สกัดจากธรรมชาติรสชาติที่ถูกต้อง
2: เอออ
1: ีกทีมามีมี่ น้ำแก๊กฮวยและน้ำรำไยแท้สกัดจากธรรมชาติรสชาติที่ถูกต้อง
2: โอเคลุ้นกันได้เลยนะคะถ้าอยากจะแบบดื่มด่ำเหมือนน้องอั๋นเมื่อสักครู่นี้นะต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนนะคะ Green Morning Show ค่ะสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเลตอร่อยดีทุกคำและตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะคะเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ค่ะ Uecof Herbal Mouth Spray ค่ะแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code สีติดทนนานเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อใน Green Morning Show ค่ะ
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบ

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 잘라 나무 층층 마동해요 다 필요하나요?
1: 호 꼴리 더 탈리캅
2: 마스크라 제일 위를 마실까? 컨트니 야분 빠 수고이 마동 필요 아들이
1: 오 니가 일본 더 탈리캅
3: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยากขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show.
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทย

0: เครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ Yuikoff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
1: อ่ะมา
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: การบินไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟื้นปกติแล้วหรือยัง
1: ฟื้นปกติแล้ว 100% เหลือสัมภาระที่ต้องจัดการตอนนี้412ใบซึ่งวันณตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นแล้วก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เข้าออกทำตามแผนการบินได้ 100% กลับมาเหมือนเดิมค่ะเข้า122เที่ยวบินค่ะออก123เที่ยวบินนะครับแต่ผมคิดว่าเอาชัวร์สอบถามกันชัด
2: ๆค่ะ
1: นะครับน่าจะดีกว่าน
2: ะคะแล้วก็เรื่องคาร์โก้ตอนนี้ไม่มีสินค้าตกค้างแล้วนะคะ
1: ครับแล้วตอนนี้กำลังพลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ 105.48% แปลว่าเกินร้อยนะฮะ
2: ใช
1: ่ๆจริงๆคือตามปกติใช้ประมาณ 1,278 คนตอนนี้เข้าปฏิบัติงานจริง 1,348 คือเอาเหลือๆไปเลยเอาให้มันแบบสุดๆไปเลย
2: ใช่ค่ะ
1: จริงๆเอาพอดีก็พอ
2: จริ งๆ
1: จริงๆเอาพอดีก็พอไม่ต้องมายืนรอ
2: นะคะนะแล้วก็ท่านนายกก็จะต้องมีการที่จะบอกว่ากำชับหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่จะมีการจัดการประชุมแล้วนะคะ
1: IMF World Bank
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้งานใหญ่นะฮะของประเทศไทย
2: ใช่ค่ะ
1: บางจุดก็ถึงขนาดประกาศให้เป็นวันหยุดเลย
2: ถูกๆค่ะหยุดกันยาวๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดค่ะก็คนเป็นหมื่นคนนะคะที่อยู่ในบ้านเราเนาะแล้วก็จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางกันด้วยนะคะ
1: ครับนะฮะอ่ะก็เป็นชาวบ้านที่น่ารักกันนะทุกคนนะก็เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์อะไรกันต่างๆเยอะแยะมากมาย
2: อาทิตย์หน้าตกลงน้องไปฟูกุโอกะได้ไหม
1: ไปฮะ
2: โอเคอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่อาทิตย์หน้านะวันนี้วันไหนพี่อ้อย
2: วันนี้วันที่6
1: อันไปอาทิตย์นี้เลย
2: เอาไปอาทิตย์นี้เลยโอเค
1: โบพี่บอกแล้วใช่ไหมอ่ะ
3: อาท
1: ิ
3: ตย
1: ์
3: หน้า
1: ใช่คืออันไปวันอาทิตย
2: ์โอเคก็คืออาทิตย์หน้า
1: วันอาทิตย์ขึ้นเครื่องบิน
2: พี่ก็ต้องบอก okay. ว่าดูก่อนว่าอ๋อจะมีการสตรีมยาร์ดค่ะพี่ก็บอกตัวเองไปด้วยว่าอ๋ออาทิตย์หน้าไม่ต้องมาจัดที่ห้องจัด
1: นี่ผมก็จำไม่ได้ว่าวันไหนเนี่ย
2: ไม่ได้
1: จนผมต้องวันนี้วันอะไรเนี่ย
2: วันนี้6แล้วครับวันนี้6แล้ว
1: ทำงานจนไม่รู้วันรู้คืนมันเกิดขึ้นได้จริงนะพี่อ้อยนะ
2: นั่นสิปฏิทินในหัว
1: คือมันเงยหน้ามาอีกทีนึงอ้าวนี่จะกลางตุลาอีกแล้วเหรอ
2: ใช่เร็วเนาะแป๊บๆเองอะ
1: เร็วมากเลยอะปีนี้คือเหมือนดำผุดดำว่ายอะพี่อ้อย
2: จริงๆเหมือนทุกคนต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่แทบทุกเดือนอะทุกเดือนมีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันเรื่องที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลา
1: อะย้อนกลับไปเมื่อวานคุยกับคุณตันพูดว่าตอนที่สหรัฐเริ่มลบกับอิหร่านแล้วย้อนกลับไปแล้วตอนรัสเซียเริ่มลบกับ
2: ยูเครน
1: ตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่คุณตันบอกว่าเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกเลยนะ
2: โ
1: อ้ซึ่งเราบอกว่าแย่แล้วเขาบอกว่าช่วงที่เราบอกว่าแย่แล้วอ่ะผมอ่ะส่วนเวลาผมให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่จริงช่วงนี้ดีนะ
2: ค่ะทำไมถึงดี
1: ช่วงนี้ดีคือนักท่องเที่ยวยังมาเขาแ
2: ค่
1: คือกระแสแรงเหวี่ยงของการฟื้นตัวมันมีอยู่แล้วทุกคนมีความพยายามแบบรีบทำมาหากิน
2: อ
1: ่ะรีบทำมาหากินคือมันเกิดการแบบว่าเฮ้ยฉันต้องรีบไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นฉันต้องรีบเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นจังหวะ
2: อ
1: ๋อแต่เขาบอกว่าตอนนี้สิแย่จริงปีหน้าแย่กว่า
2: ค่ะ
1: อันถามว่าปีหน้าแย่กว่านี้เหรอเขาบอกว่าผมสำหรับผมปีหน้าน่าจะหนักกว่านี้เพราะมันเป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากตอนนี
2: ้
1: เหวี่ยงไปแต่ในทางกลับกันเขาบอกว่าเขาไม่ต้องตกใจไงผมบอกคุณแล้วมันเป็นไซเคิลถ้าเรารู้แล้วนะว่าปีหน้าโลหรือโลกว่านี้ไม่ต้องตกใจนะอย่างแรกคุณเตรียมตัวได้อย่างที่สองไม่ใช่แค่เตรียมตัวต่ำนะเตรียมตัวสูงต่างหาก
2: อ๋อมันจะเด้งขึ้น
1: ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าแล้วทุกครั้งเลยอ่ะตั้งแต่ตอนที่เขาทำชาของเขาหลังน้ำท่วมเขาบอกว่าผมรู้ว่านี่น้ำท่วมใหญ่ที่สุดแย่แล้วในระหว่างที่แย่แล้วนะตอนนั้นผมตกใจอยู่แป๊บนึงแต่ผมเห็นว่างั้นผมต้องลุกให้เร็วเพราะว่าผมลุกตอนที่คนอื่นกำลังท้อคนอื่นกำลังเหนื่อยแล้วนั่งตอนที่คนอื่นกำลังนั่งผมตัดสินใจว่าผมลุกดีกว่าพอคนอื่นเริ่มรู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วต้องลุกขึ้นมากวาดบ้านแล้วนะตอนนั้นคือตอนที่ผมเปิดผมขายได้อยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นเพิ่งเริ่มทำความสะอาด
2: ก็เข้าใจ
1: ไง
2: เข้าใจ
1: เขาบอกว่าเช่นกันนะสมมติว่าตรงเนี้ยมันกำลังแย่หมดเลยร้านอาหารที่เปิดร้านแรกจะเต็
2: ม
1: เพราะคนหากินไม่ได้ตรงนั้น
2: ค่ะค่ะ
1: คุณเป็นร้านแรกให้ได้แล้วถ้าคุณเป็นร้านแรกที่ดันอร่อยด้วยดีด้วยได้มาตรฐานด้วยล้ำด้วยคุณชนะยาวเลยทั้งเกม
2: ยึดพื้นที่ไปเลย
1: เขาบอกว่าใช้หลักเกณฑ์นี้เสมอ
2: ค่ะ
1: รอดทุกครั้งชนะทุกครั้ง
2: ค่ะ
1: ตอนที่คนกำลังท้อและหมดแรงหรือขี้เกียจ
2: ค่ะ
1: ขยันสวนเลย และคนจะขี้เกียจพร้อมกันพี่อ้อยท้อพร้อมกัน
2: มันมีความหนืดไง
1: หมดหวังพร้อมกันซึ่งมันคือตอนนี้นะอันนี่คือ chance ของยูนะ
2: ค่ะ
1: เช่นสมมติเรืออันเก่าซ่อมตอนนี
2: ้ค่ะ
1: โรงแรมคุณน่าจะต้องปรับปรุงทำตอนนี้อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: ในขณะที่เดี๋ยวคนเก็บกวาดโรงแรมคุณเปิดนักท่องเที่ยวกลับมาปุ๊บโรงแรมคุณพร้อมสุดทั้งหมดไหลเข้าที่คุณหมดผมทำแบบนี้ทุกครั้งเลยและผมได้ทุกครั้งหาไซเคิลให้เจอโอ้เมื่อวานผมว่ามันได้ประโยชน์มากเลยนะ
2: ในเรื่องการตลาด
1: คือต่อให้คุณไม่ได้คิดแค่เรื่องธุรกิจน
2: ะ
1: ทุกเรื่องเลยแค่บอกจริงว่ะเพราะคนเราเหนื่อยพร้อมกันพี่อ้อย
2: แต่มุมนึงนะพี่อ้อยจะมองไปอีกข้างนึงด้วยค่ะคือหนึ่งวิธีคิดด้วยส่วนหนึ่งแต่ต้องมีทุนทรัพย์
1: ใช่
2: เวลาที่เกิดว่าทุนทรัพย์มันจะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบเนาะใดๆก็ตาม
1: เขาพูดเรื่องนี้เสมอ
2: ใช่
1: เป็นเรื่องหลักที่เขาพูดว่าแต่เพราะผมมีเงินสดผมถึงทำอะไรเยอะมากผมไม่ได้รวยมากเพราะผมไม่มีน้ำตกคำว่าน้ำตกคือเงินเข้าแบบมหาศาลแต่ผมมีตาน้ำเต็มไปหมดเลย
2: ค่ะ
1: นี่บอกผมมีตาน้ำเล็กๆเต็มไปหมดเลยโรงแรมนั้นห้างนี
2: ้
1: ร้านอาหาร1 2 3 4ผมมีตาน้ำเล็กๆที่น้ำทั้งหมดไหลมาหาผมอยู
2: ่ค่ะ
1: ซึ่งผมณวันนี้ผมจะไม่เคลื่อนตัวอะไรเกินจากน้ำที่ไหลจากตาน้ำ
2: อ๋อเข้าใจค่ะมันต้องโควิดเหมือนกันค่ะเราต้องยอมรับว่าวันนี้ทุกคนบางคนก็จะต้องแบบโทษโควิดก่อนแต่เชื่อไหมคะว่าในตอนโควิดอ่ะหลายธุรกิจเจริญก้าวหน้ามากยูทูบเบอร์ก็เกิดกันตอนนั้นแหละ
1: ก็จริง
2: นะเพราะนั่นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามองวิกฤตนั้นยังไงค่ะเนาะอันนี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยรอฟังสัมภาษณ์เลยจริงค่ะมันอาจจะเป็นวิธีคิดนึงก็ได้นะคะเรื่องเดียวกันอยู่ที่เรามองเรื่องนั้นยังไง
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ออกอากาศประมาณเมื่อไหร่ไม่รู้น้องอัน
1: อุ๊ยอันก็ไม่รู้ว่าอันก็ไม่รู้แต่คิดว่าปีนี้แต่คือน่าจะถ่ายไว้ล่วงหน้าน่าจะอีกสักเดือนนึงตอนที่ผ่านไปเป็นพี่หนุ่มสอนรามก
2: ็พี่ไอ้ได้ดูอันนั้น
1: ก็คืออ
2: ่
1: านคิดว่าพี่อ่านเดาว่าน่าจะตัดไปพอสมควรนะฮะ
2: ค่ะ
1: โอ้แต่เขาพูดได้สุดหัวใจมากเลยกับสิ่งที่เขาเลือกทำอะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้าไปฟังแต่อ่านก็ฟังด้านเดียวนะพูดตรงๆผมก็รู้สึกว่าผมว่าเขาเข้าใจหนักมากนะตอนนั้น
2: ค่ะนะคนล้มลุกค่ะนี่โปรโมทให้เลยเพราะว่าพี่ว่าชื่อก็ดูทุกคนเป็นคนล้มลุกมาก่อน
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะ
1: อันนี้ดูคนล้มลุกแล้วอย่าลืมคลับ Inspire Day ด้วยนะฮะ
2: ใช่ใช่พรุ่งนี้เป็นใครเอ่ย
1: พรุ่งนี้เป็นไม่ใช่ Triumphant Kingdom อยู่ดีก็
2: ใบแล้วลืมใช่อ่ะ
1: ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรอ่ะ
2: อ๋อๆทีสเกิร์ต
1: เออ
2: ทีสเกิร์ตค่ะน้องจอย
1: น้องจอยทีสเกิร์ตมาคุยก็อุ๊ยผมว่าผมถามสุดนะ
2: ค่ะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของน้องด้วยแหละ
1: อืม
2: ค่ะ
1: ผมถามด้วยว่าแล้วตกลงทีสเกิร์ตเป็นอะไรกันเนี่ยผมขอพูดตรงๆ
2: ใช่ๆเพราะมันมีการเหมือนกับว่ามีข้อพิพาทอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้ดูเหมือนแยกย้าย
1: ผมก็ถามแล้วผมก็บอกว่าอ่ะแล้วผมก็พูดในรายการเหมือนกันว่าเรากำลังจะฟังคำตอบข้างเดียวนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: ก็ใช่ไหมคือเรารู้ตัวเลยเราถามคำถามเขาถามถ้าเจอแล้วผมก็พูดได้ว่าถ้าผมเจออีกทั้งสองท่านผมก็จะถามสองท่าน
2: ค่ะ
1: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ลองฟังกันดู
2: พรุ่งนี้วันพุธค่ะตอน3 ทุ่ม
1: ครับแต่ว่าก็ต้องอัดกับจอยไปสักประมาณ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ที่แล้วนะฮะแต่หลังจากอัดเสร็จณวันนั้นที่คุยกันเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ว่าทุกอย่างปลอดภัยดีแต่ล่าสุดของล่าสุดจอยส่งข้อความมาหาอันส่งข้อความมาบอกว่ามันกลับมาแล้วนะคะ
2: ค
1: ือเรื่องของมะเร็งมันกลับมาแล้วก็ไม่ได้แปลว่ากลับมาแล้วจะไม่มีทางสู้กันอีกนะฮะแต่ว่าก็ขออัปเดตให้นิดนึงว่าเขากำลังกลับมาสู้ใหม่เหมือนกับพี่ออนอนงค์ปนวงก็กลับมาสู้ใหม่อีกทีนึง
2: ค่ะค่ะเราเคยรับมือได้ก็ต้องรับมือได้อีก
1: เอาเหอะ
2: พี่เชื่อแบบนั้นนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับผมนะฮะสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอร์เน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลท์สเปรย์และแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานข้าพเจ้าใช้อยู
2: ่ค่ะ นะคะเดินทางรับมือกับฝนไปด้วยกันนะคะพรุ่งนี้กรีนมอร์นิ่งโชว์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนหญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: สมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
3: แหมนี่ผ่านมากี่10ปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์ Q10 จะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
4: โค Q10 ที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่มั้ย
3: ใช่เลยจริงร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์ Q10 ได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20ปีขึ้นไปโคเอนไซม์ Q10 ในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคอ
5: ช่วงที่ฝนตกบ่อยมากนะครับแล้วก็คาดการไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะฮะฝนสลับแดดนะครับเราเดินเข้าตึกเข้าออฟฟิศนี่อู้แอร์เย็นแท้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงสวิงไปสวิงมาแบบนี้ไม่สบายกันได้ง่ายๆเราก็เห็นกันอยู่นะฮะว่าคนป่วยกันเยอะมากจริงๆนะครับรักษาสุขภาพให้ดีครับแล้วถ้าคุณเห็นสัญญาณหรือไซน์ของการว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะเริ่มป่วยหรือเปล่าเนี่ยอย่างนึงเลยคือการระคายคอหรือเจ็บคอเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะฮะมันรู้สึกได้เร็วด้วยบางคนอาจจะไม่ได้ตากฝนแต่ว่าช่วงนี้ใช้เสียงเยอะก็ได้นะครับพูดเยอะประชุมเยอะผ่านไปสักพักก็รู้สึกว่าคอมันไม่ค่อยสบายมันไม่โล่งมันไม่โปร่งนะครับแค่มีอาการแบบนี้ครับอีกหนึ่งตัวช่วยที่วันนี้อยากแนะนำเลยคือคามิโลซานเอ็มฮะสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์ครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบในช่องปากแล้วก็ลำคอได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับใช้ง่ายพกพาสะดวกติดกระเป๋าไว้เถอะนะครับหยิบไว้ใช้ได้ทันทีที่คุณเจ็บคอนะฮะคามิโลซานเอ็มครับปีนี้ครบรอบ28ปีด้วยก็เลยขอฉลองด้วยโปรโมชั่นพิเศษราคาอยู่เพียงแค่159บาทเท่านั้นเองใครที่มองหาตัวช่วยเรื่องอาการเจ็บคอจัดกันแบบด่วนๆเลยนะครับที่ร้านขายยาชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Boots Watson Pure Extra Plus Tops Care ร้านยากรุงเทพแล้วก็ Lab Pharmacy นะครับตลอดเดือนนี้ตุลาคมนะครับถ้าต้องเจอกับอากาศเปลี่ยนหรือใช้เสียงเยอะแล้วเริ่มรู้สึกคอเนี่ยมันไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่อย่าลืมคามิโลซานเอ็มนะครับ
0: คามิโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูสต์วัตสันเพรียวและร้านยาเอ็กซ์ตาร์พลัส
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน
10: คลอสอัพช็อต
11: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Legalos อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
8: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: เวลา8นาฬิกา

0: 8โมงเช้านะคะ
1: ครับ
0: ชอบจังเลยอ่ะชอ
1: บแบบ
0: ชอบโมเมนต์นี้อ่ะซึ่งแบบว่าเสียดายจังเลยมันถ่ายคลิปไม่ทัน
1: อะไรอ่ะโมเมนต์อะไรหรอ
0: ถ่ายคลิปไม่ทันเลยเสียดายมากเลยอ่ะ
1: กำลังดี
0: อ๋อกำลังดี
1: กำล
0: ัง
1: ด
0: ีคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงอะคะกับแบบเมื่อกี้เนี่ย
1: เกือบไม่ทัน
0: นี่เขาตกใจเหมือนกัน
1: ปุ้มปุ้มถึงขั้นชี้เลยเนี่ยใหม่ชีวิตที่ใหม
0: ่ตาตื่นเลย
1: ด้วยนิ้วชี้ใหม่เข้าไปเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ย
0: ปุ้มตอกโบ
1: ทำไมหรอ
0: ปุ้มตอกโบปุ้มตอกโบต
1: า
0: ต
1: ื่
0: น
1: เลยจ้ะอ๋อด้วยจะร้องเพลง
0: ตาตื่นเลยจ้าจริงกันข่าวขึ้นนะจ้ะ
1: มามีอะไรอัปเดตวันนี้เมื่อคืนเห็นเขาบอกฝนตกหนักมากไม่รู้ตัวเลยอ่ะ
0: เราก็ตอนแรกไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ว่า
1: หลับสนิทเลยอ่ะ
0: ตื่นมาเข้าห้องน้ำประมาณสักตีหนึ่งครึ่งโอ้โหเธ
1: อ
0: คุณพี่พักผ่อนบ้างไหมอ่ะพี่ฝน
1: มาหนักมากใช่ไหม
0: หนักมากทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าโอ้โห
1: ก่อนไปตรงนั้นขอบอกว่าตีหนึ่งครึ่งตื่นมาทำไม
0: ตื่นมาเข้าห้องน้ำ
1: เลยเข้ามาทำไม
0: เธอมันปวดฉี่นะเนาะมันก็ฝืนไม่ไหวเนาะเราก็ต้องลุกขึ้นมาจัดการให้เรียบร้อย
1: เป็นตีหนึ่งครึ่งแล้วนอนต่อได้ไหม
0: ได้สิ
1: อ๋อเหรอโอเคเน
0: า
1: ะ
0: ฉันต้องตื่นตีห้าสิบห้าเนาะถ้าฉันนอนไม่หลับฉันวันนี้ฉันก็มาทำงานไม่ได้นะ
1: มีคนบอกว่าตกใจตื่นมาตอนตีสองครับฟ้าเปรี้ยงฝน
0: จริง
1: มาแบบโหดมาก
0: ก็เลยโอเค
1: เตรียมรับสภาพนะพวกเรานะ
0: นะคะ
1: ดีที่หยุดนะกลัวเป็นฝนแช่มากตอนนี้กลัวฝนคำว่าฝนแช่
0: เพราะว่าหลายคนเอาจริงอ่ะก็มีความแบบว่าผวาแบบแอบผวาเหมือนกันแอบกลัวอะไรเงี้ย
1: ฝนตกเมื่อก่อนฝนตกก็สดชื่นดีสดใสดีเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้ว
0: ภาวนาว่า
1: จะแช่ไหมจะหยุดไหม
0: หยุดหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อวานก็คือตกหนักกันช่วงสายๆช่วงประมาณสัก11โมงครึ่งประมาณนั้นกันหน้าก็โอ้โหแถวอโศกนี่ก็ไม่เบาเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็หยุดพักไป
1: ได้หยุดแล้วก็โอเคเลยดีใจขึ้นนะใจชื้นขึ้น
0: นะคะ
1: ลุ้นกันต่อเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะฮะที่เราจะต้องลุ้นทุกวันหลับไม่ได้นะคุณ
0: คือท้อแท้
1: คุณต้องตื่นนะตื่นมาสู้กับน้ำนะ
0: ก็ได้บางทีมันก็มันไม่ไหวจะสู้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ปล่อยไม่ได้นะเรื่องน้ำเนี่ยถ้าปวดจัง
0: ทำอาหารละกันอะ
1: เ
0: ข้าครัวทำอาหารเองหรือเปล่าช่วงนี้เธอเข้าครัวบ้างหรือเปล่า
1: เข้าสิ
0: เข้าใช่ไหมทำอาหารเองอยู่เนาะ
1: ทำสิ
0: ผักเป็นไงอะช่วงเนี้ยราคาปกติไหม
1: แพงสิ
0: หรือคุณผู้ฟังยังไงอะคุณผู้ฟังที่เข้าครัวแบบไปจ่ายตลาดเองอะไรอย่างเงี้ยลองอัปเดตกันหน่อยไหม
1: ราคาเพิ่ม
0: หรอ
1: จริง
0: เพิ่มเยอะไหมอะมันพุ่งไปแบบขนาดไหนอะเพราะช่วงนี้ฝนมาแทบทุกวันใช่ไหมน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็เลยบอกว่าทำให้พื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงนะคะส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ฝนตกต่อเนื่องไงก็ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพแล้วก็เกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนนะคะขณะที่การขนส่งอ่ะมันเนี่ยมันกระทบไปหมดเลยอ่ะการขนส่งก็ใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าแล้วก็ทำให้ราคาผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบค่ะกรมการค้าภายในบอกว่าได้เร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผักโดยมีการประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตนะคะเข้าสู่ตลาดกลางที่สำคัญอ่ะตลาดใหญ่ๆหน่อยก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเติมผักเข้าสู่ระบบตลาดแล้วก็ช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามสถานการณ์ราคาที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่เลยอ่ะเขาบอกว่าราคาขายส่งผักบางรายการเริ่มมีแนวโน้มลดลงอ่ะเธ
1: อ
0: จากที่เคยปรับสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอะอย่างเช่นนะกะหล่ำปลีเขียวจากราคาสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันอยู่ที่8บาทโหระพาจาก170บาทต่อกิโลกรัมเหลือ150บาทนะคะส่วนราคาผักบางรายการนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มผักใบลำต้นอ่อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นนะต้นหอมแล้วก็ใบกะเพราเขาบอกว่าถึงราคาจะเริ่มลดลงจากระดับสูงสุดนะคะแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่นะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกแล้วนะ
0: บอกว่าก
1: ะเพรากิโลละ200ค่ะแพงนะนี่แพงนะมะนาวก็แพงมากค่ะพี่เป้
0: กิโลละ200
1: เลยขึ้นใช่2ต้น10บาทเอาสิอ่ะล่าสุดเจอผักบุ้งกำละ45บาทที่คุณผู้ฟังช่วยกันส่งมาเต็มเลยเนี่ย
0: กำหนึ่งมันก็นิดนึงอ่ะ
1: เมื่อก่อนประมาณ20 15
0: โอ้ใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นคือกี่ปีแล้ววะ
1: เดี๋ยวๆทำอาหารเมื่อไม่นาน
0: 20 15จะซื้อแถวไหน
1: ปีที่แล้วนี่แหละเออยังไม่ได้แพงขนาดนั้น ดอกมะลิยังขึ้นเลยครับพี่เป้จริงไหมเนี่ยโลละ1,500
0: ฮะเดี๋ยว
1: เนี่ยเขาส่งมานี่เห็นปะดอกมะลิ
0: ช่วงนี้เนี่ยนะ
1: เออโลละ1,500หรือค่าวะ
0: หรออ
1: ันนี้ผมไม่ชัวร์นะอันนี้นะเพราะผมไม่ได้
0: นน
1: เป็นทางดอกเน
0: า
1: ะคือไอ้ผักพืชผักนี่ยังไปซื้อมาทำอยู่บ้างอะไรเงี้ย
0: แต่ถ้าเป็นดอกไม้ดอกมะลิอะไรเงี้ยยังไม่แน่ใจ
1: แต่ถ้ามัน1,500นี่ก็คือโหดเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าราคาปกติมันเท่าไหร่เนาะ
0: เ
1: ออเราไม่รู้ไง
0: ส่วนใหญ่มันจะมีข่าวออกมาในช่วงราคาพุ่งอาจจะเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่อ่ะวันแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ใช้แบบดอกมะลิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ
1: เนี่ยแถวบ้านปลูกกินเองครับพี่เป้จะซื้อบางอย่างแค่นั้นเพราะว่ากะเพราที่บ้านก็มีเยอะเหมือนกะเพราผมก็ปลูกนะแต่ช่วงฝนตกหนักอ่ะ
0: ก็ไม่ไหว
1: มันเริ่มเฉามากแล้วจริง
0: ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะก็ช่วยกันสมัยสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนหน่อยแล้วก็ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนคือก็เข้าใจแหละทั้งทางฝั่งทั้งผู้บริโภคด้วยอ่ะแล้วก็พ่อค้าไม่ขาย
1: ครับก็ช่วยๆกันเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจทั้งสอง
1: ก็อย่าขึ้นมากเลยไอช่วงเทศกาลกินเจกำลังจะมาอีกไงผักก็จะแพงอีกไง
0: นี่ไง
1: มันก็จะขึ้นอีกอ่ะ
0: นะคะก็เพราะนั้นก็คือเขาก็พยายามที่จะควบคุม
1: ไม่กินผักละไม่กินผักละ
0: เธอใจเย็นกินหน่อยแต่ว่ามันอาจจะลดปริมาณหรอก
1: ยำไม่กินละมะนาวแพงยำไม่กินยำละ
0: อ๋อโชคดีคนไม่กินเปรี้ยว
1: เอาเหรอจริงหรอไม่ได้เราชอบของแซ่บมาก
0: ก็มันก็มีบ้างแซ่บของเราก็คืออาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยวปรี๊ดอะไรขนาดนั้นคือใส่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอให้มันมีรสชาติครบรสหน่อย
1: ช่วงนี้ก็ปรับตัวแล้วกันคุณผู้ฟัง
0: ก็ปรับตัว
1: ตามสภาพแล้ว

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: เช้านี้พี่เป้ขออนุญาตเลือกเพลงที่แบบความหมายดีๆให้ฟังกันบ้างได้ไหมคุณผู้ฟังอย่างเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของเล็กรัชเมศนะครับชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรไม่รู้เหมือนกันว่าเคยได้ฟังหรือว่าเคยคอนเซนเทรตกับเพลงนี้บ้างหรือยังนะครับลองฟังดูครับ

ฟังแล้วรู้สึกเคว้งคว้างเหมือนชื่อเพลงเลยนะกลางมหาสมุทรนะฮะมีคนบอกว่าเคยดู MV เพลงนี้ด้วยกับพี่เป้ดูได้แค่ครั้งเดียวเลยครับมันเศร้ามาก

เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับเอาจริงๆจากเล็กรัชเมศนะครับเพลงต่อไปก็อยากจะให้คุณทดลองฟังกันดูบ้างนะครับแบงค์ครับแบงค์จากแบงค์คลาสนี่แหละ

เพลงนี้ถ้าฟังดีๆอาจจะเคยคุ้นเคยมาบ้างแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงของวงกลาครับเนี่ยฮะแบงค์เอามา cover นะฮะได้อีกอารมณ์นึงเลยทีเดียวนะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะฮะข้อความนี้บอกว่าวันนี้เปิดเพลงตามสภาพอากาศเลยนะคะหม่นๆแต่มันมีความหมายซ่อนอยู่ลึกซึ้งมากค่ะพี่เป้อารมณ์มันพาไปจริงๆวันนี้นะฮะโอ้อ่ะมีคนบอกว่าพี่เป้อันนี้มันปิดเทอมแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมมันรถเยอะแน่นมากอ่ะใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานนะเออไม่เกิน45นาทีแต่นี่45นาทีขับได้ไม่เกิน5กิโลเมตรเองนะฮะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะฮะช่วงนี้นะครับก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยเนาะน้ำท่วมขังหรือการจราจรที่มันแบบว่าคนออกมาเนืองแน่นมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่ะค่อยๆกันไปนะฮะเผื่อเวลากันไปบ้างนะครับกับการทำงานในตอนเช้าๆแบบนี้นะครับเมื่อกี้พี่เป้ก็เกือบมาไม่ทันเหมือนกันโอ้โหเปิดไปปุ๊บหน้าโผล่มาดีประมาณนั้นเลยนะฮะมีคนบอกว่าพี่เป้คะแนะนำเพลงถนนสายนี้บ้างสิคะวอยฮันนะคะเพลงนี้ก็ดีนะคะได้ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะใครที่ยังไม่เคยฟังลองฟังดูวอยฮันเนี่ยอาจจะคุณชื่อจาก The Voice เนาะเขาผ่านวิธีการประกวด The Voice มานะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้กันดูพอดีชื่อเพลงว่าถนนสายนี้นะครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเอาเป็นว่ารายงานนะฮะว่าตอนนี้คุณอยู่บนท้องถนนเส้นไหนบ้างนะฮะส่งมาบอกกันแล้วกันนะนะครับวันนี้ขับถนนอยู่บนถนนเส้นนี้อยู่ในซอยนี้ชื่อซอยว่าอะไรถนนเส้นนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยอยู่บนทางด่วนเส้นนี้ไปไหนยังไงว่ากันมาแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับบางทีเอาจริงนะฮะพี่เป้เองก็เป็นคนที่จำชื่อถนนบ้างไม่ค่อยได้นะเอ๊ะซอยนี้ซอยอะไรนะเอ๊ะถนนนี้ถนนเส้นอะไรนะบางทีก็ลืมนะลองส่งกันดูครับ

เป็นหนึ่งเพลงนะครับที่ไม่เลวเลยเนาะนะฮะสำหรับคริสนะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าผู้ครองหัวใจเรื่องของรักนะเรื่องของความรักมันพูดยากเนาะนะฮะถ้าไม่เจอกับตัวมันก็แบบมันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะเออนะฮะอ่ะก็คือเรื่องความรักเนี่ยบางทีถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องฝากพึ่งพี่อ้อยพี่ชอดเนาะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราอยากจะเรียนจริงๆจังๆเนี่ยเนี่ยมอมหิดลนะคุณผู้ฟังมอมหิดลเขาเปิดคอร์สออนไลน์นะฮะฟรีครับเรียนฟรีครับเรื่องของปรัชญาความรักนะฮะเป็นคอร์สที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาปรับมุมมองหัวใจให้รักอย่างมีสติมีเหตุผลมากขึ้นเรียนรู้วิธีรับมือความสัมพันธ์อย่างฉันฉลาดเขาบอกงี้เลยนะเออเพื่อไม่ให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไงเรียนฟรี 100% แถมมีใบเซอร์ให้ด้วยนะเออเอาสิอ่ะลองดูลองเข้าไปดูนะฮะที่มอมหิดลนะฮะเปิดสอนนะฮะออนไลน์แบบเต็มที่เลยนะฮะเรื่องของความรักแบบนี้แหละปรัชญาความรักเลยแหละคุณผู้ฟังบางทีหัวใจเราบอบบางเนาะบางทีมันอยู่ในความมืดมนทางตันอะไรเงี้ยมันหาทางออกไม่ได้ลองเรียนดู

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
1: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
2: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
1: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกเคอรี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิปพิยะประกันภัย
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: กาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: เป็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
10: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้เสีย

0: ียงร้องเอกลักษณ์มากเนาะไม่บอกก็รู้ว่านี่คือพลพลเนาะนะฮะชื่อเพลงว่าไร้น้ำหนักนะฮะขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมากันรัวๆเลยทีเดียวนะฮะหลากหลายพื้นที่นะฮะบางคนก็แอบงอนนิดนึงพี่เป้คะไม่ได้อยู่บนถนนค่ะอยู่ออฟฟิศค่ะบางคนก็เวิร์กฟรอมโฮมอยู่บ้านนะคะวันนี้เลยอดเล่นเลยนะไม่เป็นไรครับก็เอานะสลับกันไปนะครับวันนี้คนที่อยู่บนท้องถนนก็ส่งข้อความมากันรัวๆนะฮะหลากหลายเส้นทางมากนะครับอ่ะ1ผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณต้นครับ
1: สวัสดีครับพี่เต้ครับ
0: ยินดีด้วยนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะคุณต้น
1: ขอบคุณมากครับดีใจมากครับ
0: โอ้ยินดีมากเช่นกันนะครับคุณต้นปกติเนี่ยขับรถจากไหนไปไหนยังไงฮะ
1: จากบ้านเส้นรังสิตครับไปออฟฟิศเส้นรัชดาครับผม
0: โอ้รังสิตรัชดาขาเข้ามานี่เป็นยังไงบ้างเลยน่าจะติดโหดอยู่มั้ย
1: โหดมากครับทั้งขาเข้าขากลับเลยครับตอนนี
0: ้มันโหดประมาณไหนอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อย

0: จากรังสิตนะตรงรังสิตเนี่ยผมว่าน่าติดหนักมากใช่ไหม
1: ใช่ครับมันเคยมีอยู่วันนึงผมออกจากบ้าน8โมงเช้าจะเข้าออฟฟิศไปถึงออฟฟิศเที่ยงอะครับพี่เป
0: ้โอ้แม่เจ้า8โมงเช้าถึงเที่ยงเลยเหรอ
1: ใช่ครับไปถึงก็กินข้าววันพอดีครับ
0: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาว่าไงอะ
1: ก็ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ดีครับช่วงนี้ว่ามันค่อนข้างจะ
0: มันติดโหดอะไรก็ไม่รู้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยโหดมากครับแล้ววันนี้อะไรวันนี้โอเคไหมวันนี้
1: ก็ไม่ค่อยโอเคครับก็จริงๆวันนี้ออกมาตั้งแต่6:45ครับตอนนี้ยังกระดึ๊บอยู่เลยครับ
0: อยู่แถวไหนแล้ว6:45นี่คือ2 ชั่วโมงแล้ว 6:78 2 ชั่วโมงแล้วเนาะ
1: ใช่ครับตอนนี้ผมยังอยู่เส้นคลอง1คลอง2อยู่เลยคร
0: ับแม่เจ้ายังไม่ได้เข้าราชดาเลยเหรอโหสู้มากเลยนะชีวิตต้องสู้มากเลยเนาะโอ้โหตายตายคุณตัวอ่ะเอาใจช่วยฮะเพราะว่าการจราจรมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ในแต่ละวันนะนะครับก็เป็นกำลังใจ1เพลงที่อยากฟังในช่วงรถติดแบบนี้เลือกเพลงอะไรครับ
1: รักแรกพบครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับขอบคุณมากมากครับ
1: ได้ครับพี่เป๊ก
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ที่ได้คุยกัน
0: โอ้ขอบคุณมากครับผมนะฮะเป็นเพื่อนร่วมทางครับอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางให้นะครับมีเพลงฟังเพลินๆไปด้วยกันเนาะอัปเดตนู่นนี่นั่นไปด้วยกันนะฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับขอบคุณทิปสแน็คด้วยประกันพอดีคำจากทิพยะประกันภัยแล้วก็บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่า200,000 บาทครับ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับอย่าลืมนะไปสมัครสมาชิกนะฮะแชมเปี้ยนคลับกันครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มมากๆนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับนำมาสะสมคะแนนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่นะครับทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็กซ์ออฟฟิเชียลช็อปนะครับก็มี Shopee Lazada TikTok Shop เห็นไหมสะดวกซื้อมากนะครับรวมถึงช่องทางของแชมเปี้ยนเองนะครับที่ www.championbags.com นะครับสั่งซื้อทางไลน์ทางไลน์นะครับไม่ใช่ทางไลน์ทางไลน์ OA นะฮะของถุงขยะแชมเปี้ยนได้เหมือนกันแอดไลน์ไปที่แอดนะฮะ championbags bag me s นะครับสมัครสมาชิกวันนี้ยังไงล่ะสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนนี่แล้วยังมีคุณปองส่วนลดให้อีก100บาทและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้ยังไงเอาไปช็อปต่อได้ทันทีเป็นไงคุ้มค่ามากคุณผู้ฟังแชมเปี้ยนคลับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับสมัครได้เลยนะครับวันนี้ที่ LINE OA @championbags นะครับ bags me s นะครับอย่าลืมนะรีบโหลดรีบสะสมคะแนนกับแชมเปี้ยนคลับด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมกับบิลกิ้นเร็วๆนี้ติดตามฟังพี่เป้ให้เดย์จะมาบอกก่อนใครนี่กับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: เลือกแต่เอช้อย
1: ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ไฟเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: แม่ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังที่ส่งมาจากเมเบล
5: ส่งมาจากไหนนะ
4: เมเบล
5: อ
4: ๋
5: อโอเค
4: เขาบอกว่าสัญญาณ
5: อ๋อ
4: it's very clear รู้เรื่องใช่ไหม
5: รู้เรื่อง
4: โอเคร
5: ู้เรื่องนะคุณผู้ฟังรู้เรื่องแหละ
4: รู้เรื่องเนาะขอบคุณมากนะที่ส่งมาบอกกันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ฟังกรีนเวฟได้จริงๆนะค
5: ุณผู้
4: ฟ
5: ัง
4: กรีนเวฟ everywhere ในห้องน้ำก็ฟังได้
5: ไม่มีปัญหา
4: อาบน้ำไปเนี่ยฟังพวกเราไปแฮปปี้
5: ก็จัดไปสิ
4: เข้าครัวเหรอก็ฟังได้
5: สับหมูอยู่ก็ตัดฟังไม่ได้เลย
4: เนี่ยนะฮะ
5: สับหมูเนาะ
4: สับหมู
5: ที่
4: ส
5: ับ
4: หม
5: ู
4: ขึ้นเขาขึ้นดอยก็ฟังได้อ่ะจริงจริงอันนี้คุณอย่างนิ่งผมเคยขึ้นไปที่ยอดเขาแมทฮอร์มาแล้วก็สม
5: ัยอยู่ที่ไหนอะไปไงอะพี่ขึ้น MRT ไปได้ป่ะ
4: ยัง20ก็ฟังได
5: ้ก็ยังชั่วนะก็มีพวกเราอยู่เป็นเพื่อนและคุณผู้ฟังก็เป็นเพื่อนพวกเราด้วย
4: ใช
5: ่ไม่รู้ล่ะก็คือเหมารวมว่าคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนพวกเรา
4: ฟังได้พี่แล้วก็เป็นเพื่อนเราทุกทาง
5: นะคะเห็นเราอาจจะเห็นนะว่าคนนั้นก็โดนหลอกคนนี้ก็เสียทรัพย์แต่ว่าเขาบอกว่าภัยออนไลน์มันลดลงนะ
4: หร
5: อศูนย์ต่อต้านการทำไมอ่ะเธอทำเสียงเหมือนแบบ
4: ไม่ค่อยเชื
5: ่อศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเปิดสถิติภัยออนไลน์ในรอบ7วันนะคะพบว่าจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายลดลงก็คือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีแจ้งความนะคะผ่านระบบไทย Police Online 5,279 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมแล้วเนี่ย252ล้านบาทถ้าเกิดว่าเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนวิก่อนนั้นจำนวนคดีที่รับแจ้งอ่ะลดลง95คดีส่วนมูลค่าความเสียหายลดลงกว่า1ล้านบาทคือก็บอกว่าถึงแม้ภาพรวมจำนวนคดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายจะลดลงแต่รูปแบบการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายสูงสุดในรอบสัปดาห์นี้กลับเปลี่ยนมาเป็นการหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นนะซึ่งยังเป็นพฤติกรรมที่ทางศูนย์เขาต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นประเภทคดีที่มีจำนวนเยอะสุดเลยอ่ะ 3,939 คดีหรือคิดเป็น 74.6% ของคดีทั้งหมดแต่ถ้าดูจากมูลค่าความเสียหายนะคะประเภทคดีที่สร้างความเสียหายสูงสุดเลยในรอบสัปดาห์นี้ก็คือการหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นนี่แหละแล้วพื้นที่ที่มีการแจ้งความเกี่ยวกับคดีออนไลน์มากที่สุดในรอบสัปดาห์คือกรุงเทพมหานคร107คดีนะคะ มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 25.6 ล้านบาทรองลงมาคือสมุทรปราการแจ้งความ27คดีมูลค่าความเสียหาย 420,000 บาทแล้วก็ชลบุรีแจ้งความไป23คดีมูลค่าความเสียหายก็เยอะอยู่6ล้านกว่าบาท
4: ครับ
5: นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ้ยเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่อ่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ไหมนะ ACSC แนะนำให้รีบปรึกษาหรือแจ้งที่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน
4: ครับ
5: หรือโทรสายด่วน0 AOC 1441ทันที
4: ผมว่ามันลดลงก็ไม่รู้แหละ
5: ในรอบสัปดาห
4: ์แต่มันยังมี
5: อ่ะ
4: เพราะฉะนั้นเราต้องระวังอยู่เหมือนเดิม
5: ใช่ไหมล่ะ
4: อย่าไปแบบชะล่าใจหรือแบบเผลอๆนะเผลอๆไม่ได้เลยนะ
5: คือบางทีเรามักจะเพลี้ยงพล้ำตอนบางทีเราเผลอๆเนี่ย
4: ช่วงจิตหลุดพวกแบบกำลังแบบเบลอ
5: ไม่ค่อยมีตั้งสติยังไม่ทันนะคะ
4: ก็ต้องระวังกันต่อนะครับคุณผู้ฟัง
5: คร
4: ับ Green
3: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
4: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมารอกันแล้วนะครับรอแล้วนะคะวันอังคารนะคะวันอังคารนานๆฟังทีครับพี่น้องจะให้กรี๊ดตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเลยในชั่วโมงนี้นี่แน่นานๆได้ฟังทีเนาะกับเพลงนี้อิซึนนะครับอยากให้เธอรู้เสียงร้องเอกลักษณ์มาก

0: ความนี้บอกว่าอื้อหือเปิดมาเพลงแรกกรีดแทงเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโตแล้วเพลงนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โห
1: แกร่งแข็งแกร่ง

เวลาเนาะเวลามันช่วยเยียวยานะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บช้ำความทุกข์ความเศร้านะฮะที่เราต้องเจออะไรเงี้ยเนาะนะฮะเวลาผ่านไปนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ชีวิตเราก็จะแกร่งมากขึ้นเราเคยร้องไห้ไปกับเพลงหลายๆเพลงใช่ไหมเพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคุณผู้ฟังรอจนกว่า

ไม่ว่าจะทุกข์หรือไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์บอกตัวเองเสมอถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเราถ้าผ่านมันไปได้เราก็จะบอกเออเราก็เก่งนี่ว่านี่ไง ชีวิตมันต้องแบบว่าเจอหลากหลายเรื่องราวเนาะคุณผู้ฟังเนาะเราก็จะได้แบบว่าเป็นคนที่แกร่งขึ้นนะครับบางทีความแกร่งนะครับก็แกร่งแบบนี้แบบไอพนีวีรานุกูลนี่ก็ดีนะเป็นความแข็งแกร่งอีกแบบนึงเมื่อเผชิญหน้าบอกไปเลยบอกเขาไปว่าเจอฉันแต่จริงๆลึกๆก็เศร้ามากนะเนี่ยเพลงเนี้ย

ข้อความที่บอกว่าดีใจที่ได้ฟังเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ชอบมากอีกหนึ่งเพลงขอบคุณที่มาเปิดให้ฟังนะคะขอบคุณเช่นกันที่ส่งมาบอกกันนะฮะมันเป็นกำลังใจในการจัดรายการเหมือนกันนะคุณผู้ฟังพี่เป้วันนี้เปิดเพลงเพราะมากอยากให้วันนี้ช่วงเวลานี้เดินช้าๆจะได้ฟังหลายๆเพลงคิดถึงเพลงเก่าๆเหล่านี้มากมันคลาสสิกมากเลยเนาะจริงฟังแล้วมันแบบว่าอิ่มใจนะคุณผู้ฟังนะคำว่าอิ่มใจมีอยู่จริงเพลงต่อไปนี้มันเป็นเพลงที่เศร้ามากอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่ามันเพราะมากเหมือนกันน้ำตาเคยไหลกับเพลงนี้บางทีฟังอีกรอบนึงก็ยังไหลตามกับอดีตที่เคยผ่านมานะคุณผู้ฟังเนาะเชิดทายารถเอกนะฮะจำเขาได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเพลงนี้แค่อยากร้องไห้ถ้าอยากร้องร้องมันออกมาครับ

0: แบบนี้เอาเป็นล้านรักเลยครับพี่เป้ครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากนะครับ
0: แต่ละเพลงเนาะฟังแล้วมีความสุขไปด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเศร้าก็ตามนะครับบางคนบอกว่าเคยร้องไห้กับเพลงนี้มาอย่างหนักมากเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็แข็งแกร่งแล้วค่ะนี่นะครับคนเรามันจะร้องไห้กันได้หลากหลายเหตุผลนะคุณผู้ฟังแต่หนึ่งในเหตุผลนั้นมีเพลงนี้อยู่ด้วยแน่นอนความเหงาความเหงาทำให้เรารู้สึกแบบเดียวดายอ้างว้างบางทีเหงาจนน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวเคยเป็นไหมแต่อยู่กับพี่เป้แล้วไม่เหงานะครับคุณผู้ฟังเหงาเมื่อไรหมุนมาเจอกันตรงนี้กดมาเจอกันตรงนี้กรีนเวฟครับ

มีคนส่งมาบอกว่าพี่เป้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าไปเปิดเพาะขนาดนี้จะเตรียมเอาเทปมากดอัดแล้วนะชอบสมมติเอาเทปมากดอัดเพลงเพราะมากพี่เป้เพลงเพราะมากขอบคุณมากนะฮะนอกสมัยก่อนเราก็แต่ว่ากดเพลงอัดเทปกันเนี่ยนะฟังไปกดไปเจอดีเจพูดแทรกเพลงไปก็จะมีความอารมณ์เสียนะแต่พี่เป้เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ชอบมากชอบให้คุณผู้ฟังกดอัดเพลงนะฮะแล้วก็แอบพูดแทรกเอาไว้อะไรเงี้ยนะมันมีความสุขนะจะได้รู้ไงว่าอัดเพลงมาจากช่วงพี่เป้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งข้อความนะครับที่ส่งมาบอกไว้ว่าอยากฟังมากนะฮะคือจริงมีหลายเพลงมากนะครับแต่ว่าบางเพลงหาไม่มีจริงๆต้องขออภัยแต่เพลงนี้มีนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงเศร้าครับที่พี่จอห์นนูโวออกมาร้องเดี่ยวไว้เนาะความหมายคือโหดร้ายเหมือนกันนะเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนกันไปล่ะ

คำแต่ละคำในเพลงนี้คือโหดเหมือนกันนะเงาทั้งๆที่มีผู้คนเงาทั้งๆที่มีคนมากมายโอ้ใครเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมโอ้ถ้ารู้สึกแบบนั้นคือแบบสุดเนาะสุดนะดิ่งสุดเลยนะฮะกดอัดไว้ในความทรงจำแป๊บนึงนะคะพี่เป้โอ้โหขอบคุณมากนะฮะกดอัดไว้ในความนี้เหรอเพลงเพราะมากค่ะแม้จะจึ๊กนะฮะในบางเพลงแต่ก็ยังรู้สึกดีกับทุกเพลงเลยนะคะคิดถึงตอนอายุนั้นที่ฟังเพลงเหล่านี้ค่ะมันมีความสุขเนาะมันมีความหลังอยู่ในเพลงทุกๆเพลงอยู่แล้วนะครับในแต่ละเพลงที่เราผ่านพ้นช่วงวัยกันมานะครับมีอยู่เพลงนึงครับพี่เป้ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นานๆจะเปิดทีจริงๆนะฮะเพราะว่าเพลงนี้มันเศร้ามากเศร้ามากจริงทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งเดียวดายทั้งอ้างว้างความรู้สึกเหล่านี้มันอยู่ในเพลงนี้หมดเลยลิโอพุทธนะครับเคยร้องเพลงนี้เอาไว้ได้เหงาจริงๆขอใครสักคน

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Trackมาถึงเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้ก็นานๆฟังทีเหมือนกันนะครับชื่อเพลงว่ะเขาบอกว่ายิ้มยิ้มแต่ฟังแล้วไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะเพลงนี้นะครับมันเป็นความยิ้มที่แบบเจือนมาก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: มีหลายข้อความนะครับที่ส่งมาช่วยเลือกเพลงนี้ไว้นะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่แป๊ะๆไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่เพราะว่ามันฟังแล้วมันเศร้าเกินนะฮะแต่ว่าวันนี้นะเราฟังเพลงเศร้าอย่างมีความสุขไปด้วยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังออริจินอลเลยครับนรีกระจ่างคันธมาศเดียวดายกลางสายลมนะครับ

0: านๆจะหยิบมาเปิดทีนึงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณมากพี่เป้ที่เปิดเพลงนี้หนูชอบเพลงนี้มากเลยมันช่วยทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นค่ะหนูเคยได้ยินว่ามีคนขอให้พี่เป้เปิดหลายครั้งละแต่พี่เป้ไม่ค่อยเปิดกลัวว่าอารมณ์เขาจะดิ่งเกินไปใช่ครับนะฮะนานๆทีนะฮะแต่วันนี้ขอให้เป็นแบบเราฟังเพลงเศร้าอย่างมีความสุขไปด้วยกันแล้วกันนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: ชวบมาที่เดบิวต์แทร็กนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแนะนำเพลงใหม่หนึ่งเพลงนะครับจากแบงค์นะฮะแบงค์ปริตินะครับชื่อเพลงว่าความทรงจำครับออริจินอลนี่เป็นของพี่แอมนะฮะโอ้โหเพลงนี้ก็ความหมายสุดเหมือนกัน

0: โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริการอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ก็เรียกได้ว่าวันนี้เราได้ฟังเพลงเศร้าอย่างมีความสุขกันไปหลายเพลงมากนะครับมันเศร้ามากหลายเพลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับวันอังคารนานๆฟังทีด้วยความอุ่นๆหน่อยแล้วกันกอดๆแต่มันก็ไม่ได้แบบกอดแบบมีความสุขมากมายนะแต่เป็นการกอดแบบว่าให้กำลังใจเพราะว่าที่ตรงนี้มีฉันอยู่เป็ก Blue Sky นะครับบอกไว้แบบนั้น

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เรามีนัดกันนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปที่สามย่านมิทาวน์นะครับกับงานที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มาเจอกันนะครับเพราะว่าเราก็จะฉลองวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave กันนี่แหละนะครับอยากจะให้ของขวัญเอาติดมือกลับมาคนละ1ชิ้นนะครับไปให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับก็เป็นพวกของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงก็ได้รองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยหรือเป็นของใหม่เนาะมาคนละชิ้นก็พอนะครับแค่นี้ก็เป็นใบเปิดทางนะครับให้เข้าสู่งานของเราเออแต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยไม่สะดวกซื้อของขวัญนะมาสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องก็ได้นะครับสแกน QR code ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอ่ะเจอกันนะกับ Green Wave Anniversary นะครับ Happy Kids Happy Gift นะครับ15พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงตรงที่3ย่านมิตรทาวน์ครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

ั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
8: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: Green Update
11: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: คุณผู้ฟังขอความคิดเห็นหน่อยนะครับถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่แบบเอากล้องมาซูมหน้าเราถ่ายไปถ่ายมาโดยไม่ขออนุญาตเนี่ย
14: คุณผู้ฟังทำงานไปเถอะไม่ต้องไปขอไปให้ความร่วมมืออะไรกับเขาทั้งนั้นมีอะไรทำไปก่อนตอนนี้เราก็ฟังกรีนเวฟไปด้วย
13: ทำไมร้อนตัวล่ะไอคนที่ทำก็คืออีคนนี้แหละอีคนที่ร้อนตัวนี่แหละ
14: คุณผู้ฟังมีอะไรทำไปแล้วก็ฟังกรีนเวฟไปด้วยไม่ต้องไปให้ความร่วมมืออะไรกับเขาทั้งนั้น
13: คุณจะมาถ่ายรูปผมทำไมเนี่ยฮะคุณจะทำอะไรคุณจะไปแบล็กเมลอะไร
14: โอ้โห
13: ฮะ
14: เอาไว้แบบว่าปลง
13: ไม่คิดคำตอบนี้เลยในหัวไม่น่าเชื่อว่าเราจะคิดแบบนี
14: ้นี่รูปเนี้ยคือรูปที่เอาไว้ปลงนี่เปิดให้คุณผู้ฟังดูคุณผู้ฟังเร็วๆเข้ามาดูเอทามฟังฟีนแล้วก็เปิดกล้องเข้ามาดูว่ารูปไหนที่ดิฉันบอกว่าจะเอาไว้ปลง
13: จริงๆนะคุณไม่ต้องหาเวลาในการดูรูปมาถ่ายรูปผมหรอกแล้วมาปลงอ่ะ
14: รูปเนี้ยเอาไว้ปลง
13: คุณแค่ส่องกระจกคุณก็ปลงได้แล้ว
14: แล้วก็รูปนี้ด้วยอ๋อรูปฉันเอง
13: นั่งอยู่ๆนะก็ถ่ายรูปเล่นน่ะนั่นเหรอ
14: มันลองดูนิดนึงว่าทำไมกล้องมันดูแปลกๆมันดูไม่ค่อยชัดเลย
13: แล้วนางถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาเนาะเราก็พูดถึงเรื่องของการปักตะก้องตะก้านางอยากได้ตะก้อปักตรงปากเธอเองว่ะอยู่ๆก็อยากได้ตะก้อปักปาก
14: พอแล้วตะก้อนะจะเอาไม่อยู่อัปเดตการชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเวลาเราเจอหน้าเราก็ถามไถ่อัปเดตชีวิตกันเน
13: า
14: ะเออตุลาแล้วนะเธอเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเธอฉันอยากจะให้ตุลาใจดีกับฉันหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมากันยายนมาก
13: กันยายนแล้วใช่ไหม
14: กันยายน
13: ตุลาคืออะไรรู้ป่ะ
14: ตุลาโครม
13: ตุลาโครม
14: เธออยากถึงขั้นนั้นเลยนะคะคือจะบอกว่าที่ฝรั่งเศสเดือนกันยายนบ้านเขานี่ก็ไม่เบาเหมือนกันน
13: ะ
14: จากข้อมูลของสำ ักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเขาบอกว่ากันยายนปีนี้เป็นเดือนกันยายนที่อากาศร้อนสุดอันดับ2ของฝรั่งเศสนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลกันมานะคะคืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติของช่วงปี1991ถึงปี2020นะคะราวๆ 3.1 องศาเซลเซียสแล้วก็เป็นรองจากเดือนกันยายนปี2023ที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ 3.6 องศาเซลเซียสนะคะยังไม่หมดเดือนกันยายน2026ยังมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเกิน3องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเดือนที่4เป็นครั้งแรก และขณะเดียวกันกันยายนปี2026ยังเป็นเดือนกันยายนที่มีฝนตกน้อยสุดอันดับ3นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลปริมาณฝนที่ตกนะเอาทั่วฝรั่งเศสเลยต่ำกว่าค่าปกติเกือบร้อยละ70และยังไม่หมดเธอกันยายน2026ยังเป็นเดือนกันยายนที่มีแสงแดดมากที่สุดอันดับ2ด้วยปริมาณแสงแดดมากกว่าค่าปกติกว่าร้อยละ30คือกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาของฝรั่งเศสเขาบอกเลยนะคะว่าคลื่นความร้อนในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าโอ้เยอะมากอะประมาณสัก 10,000 ล้านถึง 15,000 ล้านยูโรประมาณ 300,000 ถึง 500,000 กว่าล้านบาทและคลื่นอากาศร้อนและภัยแล้งที่ยืดเยื้อมันยังส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของฝรั่งเศสด้วย
13: ครับ
14: เป็นไง
13: ผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระทบไปหมดเลยเน
14: า
13: ะ
14: มากๆ
13: จากตรงนู้นฝั่งนู้นเมื่อก่อนเขาเกิดเหตุตรงนู้นแต่ฝั่งเราอาจจะอยู่ปกติไม่ไหมนะตอนนี้มันกระทบมาหาถึงกันและกันหมดแล้วนะ
14: มันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรายังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะในแต่ละพื้นที่อะเนาะนะบางพื้นที่แบบเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะ
13: ก็เจอ
14: ก็เจอหรือแบบนี้แบบเฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น
13: ก็คนรัชดาแถวรัชดาแถวเนี้ยไม่เคยเจอรุ่นเหี้ยก็ได้เจอ
14: ร
13: ุ่นเหี้ยตกรุ่นเหี้ยตกเขาก็งงตื่นเต้นกันใหญ่แต่ถ้าลูกเห็บเนี่ยพูดถึงถ้าทางภาคเหนือเนี่ยตกบ่อยอยู่แล้วนะ
14: ใช่ไหม
13: สมัยก่อนนะสมัยก่อนนะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับลูกเห็บเน
14: า
13: ะ
14: หรือแบบเมื่อก่อนอาจจะนานๆที่หรืออะไรอย่างเงี้ย
13: แต่กรุงเทพมันไม่ค่อยมีไง
14: พ
13: อมีมันก็แปลกอ่ะทุกอย่างมันก็ประหลาดกันไปหมดแล้วเนี่ย
14: นะคะอ่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังเพราะการดูแลตัวเองนะคะเริ่มต้นที่มื้อเช้าให้ข้าวโอ๊ตแมกกาเรตเป็นตัวช่วยของคุณนะคะข้าวโอ๊ตคุณภาพนำเข้าจากออสเตรเลียค่ะเปลี่ยนมื้อเร่งรีบให้เป็นมื้อสุขภาพแสนอร่อยนะคะเลือกสิ่งดีๆให้ร่างกายเลือกข้าวโอ๊ตแมกกาเรตนะคะข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลยยืนหนึ่งเรื่องคุณค่าทางโภชนาการให้คุณอิ่มนานสบายท้องแล้วก็ได้ไฟเบอร์สูงสุขภาพดีนะเพราะว่าเป็นโฮลเกรน 100% ค่ะไม่มีสารปรุงแต่งให้พลังงานพร้อมให้คุณเนี่ยลุยทุกกิจกรรมอย่างมั่นใจเลยแล้วก็คุณทำเองได้ง่ายๆด้วยนะในไม่กี่นาทีข้าวโอ๊ตชนิดถุงแมกกาเรตข้าวหอมนุ่มไม่มีกลิ่นธัญพืชแล้วก็เขายังมีเบต้ากลูแคนนะช่วยดูแลระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วกินกับเมนูอะไรก็อร่อยด้วยนะคะหาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ง่ายๆเลยคุณฟังแวะได้เลยนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะกดสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะที่แมกกาเรต Official Store นะคะทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยค่ะ
13: หาซื้อง่ายครับจัดไปครับ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

10โมงกว่าแล้วนะครับอยู่กับพี่เป้ครับอยู่กับกรีนเวฟด้วยนี่คือ Taxi Ride นะครับงานจากเทราคอต้าแทบจะเรียกว่าเป็นเพลงประจำกรีนเวฟเลยทุกคนรู้จักเพลงนี้จากกรีนเวฟทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับไหนๆเราอยู่บนรถแล้วนะครับเมื่อกี้อยู่บนแท็กซี่เนาะอันนี้อยู่บนหน้ารถดีกว่าตุ๊กตาหน้ารถของลุล่า

ช่วงนี้ในหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วก็แห้งแห้งเสร็จปั๊บพอฝนตกหนักปุ๊บเอาท่วมกลับมาซ้ำอีกเหนื่อยใจจริงๆเนาะคุณฟังเนาะอ่ะก็ช่วงนี้แหละก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอย่างที่กรมอุตุเขาเตือนไว้นะครับ 5-8 ตุลาคมนะครับฝนก็จะหนักหน่อยภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับก็มีฝนหนักแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงด้วยเขาบอกเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนั่นเป็นอีกส่วนนึงนะครับภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงฝนแช่ด้วยนะฮะไอ้ฝนแช่นี่แหละน่ากลัวอย่างเลยคุณผู้ฟังนะครับซึ่งมันจะมีน้ำมาเพิ่มอีกเนี่ยนะครับแถวแถวมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแถวแถวริมคลองประเวศบุรีรมเนี่ยนะฮะเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำอยู่นะฮะก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยแต่บางที่ก็ระวังจนท่วมแล้วนะฮะก็เข้าใจได้นะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยนะครับไปที่เรื่องของรถต่อฮะแท็กซี่แล้วตุ๊กตาหน้ารถแล้วรถคัน

จอข้อความนี้เข้าไปรีบหามาเปิดอย่างด่วนเลยรถของเล่นก็ต้องมาแล้วป้าพี่เป๊กคนหล่อไอ้เราก็บ้ายอซะด้วยอ่ะเสือโคร่งครับเสือโคร่ง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ในหลายพื้นที่นะครับส่งข้อความมาบอกกันนะครับว่าฝนตกหนักมากเลยนะฮะตอนนี้อโศกเนี่ยยังนะมีฟ้าเปิดแวบนึงเนี่ยในนี้เปิดอยู่หน่อยนึงแต่รอบๆข้างๆนี่ก็คึมเหมือนเดิมนะฮะแต่ยังไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นนะครับอ่ะดูแลกันไปนะคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับในช่วงนี้เรื่องของ Cover the Life นะครับหลายคนก็ทักมาถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าเปิดขายบัตรปะล่ะวะโอ้ย Cover the Life ไม่เคยขายบัตรนะฮะย้ำเลยนะเราเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับไม่มีบัตรขายนั่นหมายความว่าถ้าอยากจะอยู่ในบรรยากาศสนุกกับเราแบบexclusive จริงๆใกล้ชิดกับศิลปินจริงๆเนี่ยนะครับต้องลงทะเบียนรอร่วมสนุกก่อนนะฮะลงทะเบียนผ่านทาง airtime.live/greenwave นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นผ่านทางหน้าไมค์กันมาเป็นผู้โชคดีว่าจะได้บัตรกันอย่างไรนะครับ

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: โอ้บางพื้นที่นอกจากจะตกหนักแล้วไฟดับด้วยนะฮะรามินทาเขาส่งมาบอกนะฮะว่ารามินทาตกหนักมากแล้วก็ไฟดับด้วยนะครับอึบไปหึบไปไฟดับเดี๋ยวคงจำปาเนาะอีกนิดเดียวนะครับข้อความนี่หลากหลายรู้สึกแบบว่ามันก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยใจท้อใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับคุณฟังคลายเครียดกับการทายเพลงกับพี่เป้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยวันนี้มาให้ทายกันอ่ะเพลงเนี้ยถ้าตอบผิดนี่บ้าละตอบได้เนาะตอบได้แหละอ่ะส่งคำตอบกันนะครับนี่คือเพลงอะไร
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้า

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มาวส์สเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มาเฉลยกันนะครับส่วนใหญ่ตอนท้ายถูกแหละก็จะมีผิดบ้างนิดหน่อยไม่น่าจะผิดเลยนะเพลงนี้เอาจริงอึ๊บเอาจริงเพลงนี้ก็เกี่ยวกับรถด้วยเหมือนกันนะฮะชั่วโมงนี้ว่าแต่เรื่องของเพลงเกี่ยวกับรถนะเพลงนี้ก็มีการขับรถอยู่นะใช่ไหม
4: สุดๆไปเลยนูโวครับ

0: สุดๆไปเลยทำอะไรก็ทำให้มันสุดๆนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะจะได้บอกว่าสุดทางแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจอีกอะไรเงี้ยเนาะในสิ่งที่ต้องทำนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้องบ๊ายบายแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อไปที่โบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 พรุ่งนี้ไม่รู้อ่ะฝนมันจะยังไงเนาะเผื่อเวลาครับทุกคนเราต้องเผื่อเวลากันต่อไปคนตอบถูกเลือกเพลงนี้ของว่านไว้นะครับเหตุผลของคำว่ารักจัดไปจัดไปเมื่ออยากฟังก็ต้องอยากเปิดให้เหมือนกันเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: 3ทุกวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เข้าตังเข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: พูดถึงทุกวันนี้นะคะชีวิตการทำงานของหลายๆคนเนี่ยนะคะมี AI มาเคียงข้างนะคะที่สหราชอาณาจักรก็มีค่ะแต่ว่ารัฐบาลเขาได้เปิดร่างแนวทางปฏิบัติในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรของภาครัฐนะคะโดยเตือนให้พนักงานเนี่ยเลิกพูดทักทายหรือว่าขอบคุณแชทบอทโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับการป้อนคำสั่งให้กระชับชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณคำสั่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี AI และก็เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบอย่างชัดเจนค่ะโดยเตือนไม่ให้เจ้าหน้าที่พึ่งพา AI มากจนเกินไปแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการตัดสินใจใดๆนะคะที่ใช้ AI เข้ามาช่วยเสมอและก่อนที่จะเอาผลลัพธ์จาก AI ไปใช้งานบุคลากรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตัวเองรวมถึงตรวจดูด้วยนะคะว่าเนื้อหานั้นปฏิบัติผู้ใช้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมโดยไม่มีข้อความที่อคติหรือว่าเลือกปฏิบัตินะคะคือรัฐบาลสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธการใช้ AI ในการกลั่นกรองแล้วก็สรุปข้อมูลเพื่อความรวดเร็วแต่เขาก็เสนอนะคะว่าควรจะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับผิดชอบค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วนะคะกับงาน BMW and Mini Used Car Expo ที่วันแบงคอกนะคะเมื่อวันที่1ถึง4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกับมหกรรมรถ BMW and MiniUse Car ในธีม October Fest นะคะงานเฉลิมฉลองค่ะที่ยกขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันและอังกฤษหลากหลายรุ่นในงานเดียวเลยค่ะซึ่งเป็นรถ Use ที่คัดสรรมาแล้วนะคะจาก BMW Group ประเทศไทยทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีนะคะพร้อมขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะคะ Extended Warranty 1ปีค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้การขับขี่ในทุกเส้นทางแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดนะคะสามารถรับข้อเสนอสุดพิเศษ Extended Warranty 1ปีเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้การขับขี่ในทุกเส้นทางได้เพียงแค่ซื้อรถ BMW and Mini Used Car ตลอดทั้งเดือนตุลาคม69นี้เลยนะคะที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศเลยค่ะมีทั้งรถ BMW แล้วก็ Mini ให้เลือกหลากหลายรุ่นพร้อมการันตีคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานแล้วนะคะจาก BMW Group ประเทศไทยค่ะเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ทุกคันถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศพร้อมให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW และ Mini ในราคาสุดพิเศษค่ะช่วงหน้ายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินช

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับดีเจโบมาแล้วนะครับหลายๆคนงงว่าเอ๊ะมาโผล่ทำไมตอนท้ายหรือว่านี่เป็นเทปหรือเปล่าไม่ใช่เทปนะคะมาสดๆนะครับแต่ว่าทำไมมาถึงแค่ตอนนี้ทำไมถึงมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังขอเข้าเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับ15พฤศจิกายนนี้มีนัดกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่า Green Wave เนี่ยจะชวนทุกคนนะครับมาฉลองวันเกิดครบ35ปีไปด้วยกันในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับงานวันเกิดปีนี้เนี่ยเรามีกติกาน่ารักน่ารักอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมามือเปล่าก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากถือของขวัญมาด้วยเนี่ยขอให้เป็นของขวัญสำหรับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเรานะครับจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1หรือสูตร2ก็ได้นะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกแค่คนละ1ชิ้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอของขวัญจากหลายๆคนมารวมกันเนี่ยมันก็จะสร้างรอยยิ้มให้น้องๆได้แน่นอนนะครับงานนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องการให้นะครับยังมีมินิคอนเสิร์ตด้วยจะเคลียร์สาวๆและก็สเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมีโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆให้เราเนี่ยทั้งร้องเพลงยิ้มแล้วก็มีความสุขไปพร้อมกันเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่สามย่านมิดทาวน์ส่วนใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญเนี่ยร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องได้เหมือนกันนะครับวันเกิด Green Wave ปีนี้เนี่ยไม่ต้องหาของขวัญให้เรานะครับเอาของขวัญฝากน้องๆแล้วก็มาเจอกันนะครับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift เพราะการให้คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่นะครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงในชั่วโมงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กับโบอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนนี้ยังเคลียร์ธุระไม่เสร็จเลยขออย่าอีกแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาตอนนี้นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายไปให้อีกหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะ

0: ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป
4: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหลังน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: ามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ Bloom ชวนคุยเรื่องเจ็บจ้ะจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom B L U U M
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับเราลองฟังครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
5: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ย
3: พอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
5: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
10: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
10: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวสาวและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรเท้าม
10: าเจอกันนะครับเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
11: Green News
7: โดย
12: ติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเริ่มสุกนี้นะคะ9ตุลาคมยาวไปจนถึง19ตุลาคมนะคะสำหรับเทศกาลงานประเพณีเจเยาวราช2569ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดหลักๆของกรุงเทพนะคะที่สายเจเนี่ยต้องแวะไปเช็คอินซึ่งเขาก็จะมีการประดับไฟตลอดถนนเยาวราชเลยนะคะพร้อมกับการจำหน่ายอาหารเจเพียบเลยค่ะมีขบวนแห่เกี้ยวของเทพเจ้าที่ประจำอยู่ในแต่ละศาลเจ้าทั้งหมด22ศาลเจ้าในเขตพื้นที่เยาวราชนะคะโดยขบวนแห่ก็จะเริ่มตั้งแต่ถนนเยาวราชฝั่งวัดมังกรไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าวงเวียนโอเดียนนะคะโดยในวันที่10ตุลาคมนะเห็นว่าจะมีพิธีเปิดงานค่ะแล้วก็ช่วงเวลา4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มก็จะมีการปิดการจราจรที่ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบจนถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยนะคะใครที่จะเดินทางไปก็ใช้บริการขนส่งสาธารณะน่าจะสะดวกสุดแล้วนะคะมีทั้งรถประจำทางหรือว่าจะใช้รถไฟฟ้า MRT ก็ได
13: ้
12: ลงสถานีวัดมังกรนะคะหรือว่าสถานีหัวลำโพงนะคะหรือว่าจะใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาก็ได้นะคะท่าราชวงศ์ท่าศรีพระยาท่ากรมเจ้าท่าหรือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีขับรถก็สามารถเอารถไปจอดได้หลายจุดในละแวกนั้นแต่ว่าอาจจะต้องมีค่าบริการจอดรถหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าอาคารในละแวกนั้นไงโบก็อาจจะแบบเสียตังค่าจอด30-50อะไรก็ว่ากันไป
13: เอาจริงก็ลำบากเหมือนกันเน
12: า
13: ะ
12: ค่อนข้างลำบากในการที่จะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยากแบบไม่อยากแบบโอ๊ยอุ่นกิจ
13: การ
12: รถก็ใช้บริการขนส่งสาธารณะก็ได
13: ้
12: นะคะสำหรับช่วงเทศกาลกินเจป่ะเนี่ย
6: ไม่ค่อยใช้คำว่าไม่เลยดีกว่า
12: จะใช้คำว่าไม่เลยก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: เพราะลำพังกินน้อยนี่ก็ยากพออยู่แล้ว
12: ใครไปพูดอะไรอย่างนั้นนะคะ
6: พี่นั่นแหละคือจริงๆแต่คุณแม่ผมมากินจริงจังมากเลยนะค
12: ือ
6: กินขนาดว่าต้องเปลี่ยนชุดจานใหม่ทั้งหมดอ่ะ
12: ทั้งหมดเลย
6: ผมเคยงงว่าเปลี่ยนทำไมล้างแล้วหมูยังอยู่เหรอหรือยังไงเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจด้วยเขาก็ได้มีชุดจานชุดอะไรของเขาเนี่ยแหละ
12: แยกต่างหากเพราะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนไหนที่เคร่งเคร่งหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะ
6: ถ้าบ้านเคร่งอยู่คนเดียวจะหายใจเข้าชกน้ำลายเข้าไป
12: ชวนน้ำลายก็วันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่โบมีภารกิจเขาเรียกว่ารัดตัว
6: ผมก้าวเท้าไหนออกจากบ้านเนี่ยทำไมหายใจเข้าอย่างสำลักน้ำลายเลยเนี่ย
12: จิงจกอะไรทักหร
6: ือ
12: เปล่า
6: ไม่ได้ยินนะเมื่อเช้าเนี่ยไปออกกำลังมาด้วย
12: ไปออกกำลังกายมาด้วย
6: เห็นไหมวันไหนออกกำลังไม่ง่วง
12: ใช
6: ่ก็เกิดเรื่อง
12: มันไม่เกี่ยว
6: อะไร
12: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บังเอิญว่าพี่โบได้ไปออกกำลังกายมาม
6: ัน
12: ก็เลยทำให้พี่โบเนี่ยได้มีแรงต่อสู้กับชีวิตวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะ
6: ว่าใส่ชนท้ายรถแก
12: ใส่ชนท้ายรถ
6: จะถึงอยู่แล้วอีกไม่ถึง150เมตรจะถึงอยู่แล้ว
12: อีกนิดเดียวจะถึงตึกกรามีแล้ว
6: ถ้าอยากรู้เกิดอะไรขึ้นจริงๆวันนี้เด็กมสวน่าจะในเหตุการณ์กันเยอะ
12: ทั้งหมดเลย
6: ก็คนที่มาเรียนช่วงเช้
12: า
6: ช่วงประมาณ10โมงถึง10โมงครึ่ง
12: ประมาณนั้น
6: จะได้เห็นรถเป็นรถสีดำจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันจอดอยู่ด้วยกัน
12: จอดอยู่ด้วยกันด้วย
6: และยืนดูดชาเย็นอยู่ด้วยกันผมเดินไปซื้อชาเย็นให้น้องเขา
12: อ๋อหรอ
6: แล้วรอนานมากคือไม่เข้าใจว่าประกันทุกวันนี้เนี่ยแข่งกันที่ความไวใช่ไหมฮะ
12: ความไว
6: ของผม40นาทีแล้วรถที่ชนเนี่ยไม่ใช่รถผมเองรถผมไปเข้าศูนย
12: ์
6: ไปเคลมอยู
12: ่อันนี้เป็นรถของใครคะ
6: รถเช่า
12: อ๋อรถเช่าด้วย
6: สองต่อไปเลยค่ะ
12: เรียบร้อยเลย
6: วันดีๆของดีเจโบค่ะ
12: แต่ว่าตอนนี้เคลียร์หมดละ
6: เคลียร์หมดแล้วตอนนี
12: ้รถก็คือไม่ได้อยู่บนท้องถนนแล้ว
6: ไม่ได้อยู่บนท้องถนนแล้วตอนนี้คือไม่ได้กดน้องเลยคือเรามาแล้วเราก็เบรกเร็วนิดนึงเพราะมันเป็นทางม้าลายมีคนข้ามพอดีเขาก็เลยเบรกไม่ทันก็เลยชนนิดนึงเบา
12: ๆ
6: ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าที่กดตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะไปคิดเงินอะไรกับน้องหรอกอยากคิดไอ้ 6-7 คนที่ข้ามถนนตรงนั้นเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนพอมาถึงแล้วกระจายตัวกันหมดเลยรู้ไหมว่าอาจจะปิดไมค์ก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
12: ตรงนั้นมันเป็นที่ข้ามอยู่แล้ว
6: เอ้าคนที่อยู่ฝั่งผมเนี่ย
12: บางเรื่องมันอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ได
6: ้โอเคโอเคจริงๆก็ไม่ได้ผิดน้องไม่ได้ผิดใครเลยมันเป็นจังหวะอุบัติเหตุแหละ
12: ใช่แล้ว
6: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได
12: ้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
6: จริงครับ
12: เกิดขึ้นแล้วทีนี้มันอยู่ที่การจัดการแล้ว
6: ถูกต้องเขาเรียกว่า real man ต้องดูหลังจากช่วงนั้นแหละหลังจากเกิดเรื่องว่าเขาจัดการปัญหายังไง
12: กินน้ำหน่อยไหม
6: ฝึกคอไปหมดเลยเนี่ยนั่งอยู่ชั่วโมงกว่าเลยเนี่ย
12: ดูหน้าน้องซีดๆยังไงไม่รู้
6: จากตรงหน้ามศวงรปภบอกพี่เลื่อนรถหน่อยได้ไหมครับเลื่อนยังไงรถผมเพิ่งชนเนี่ยแล้วก็จอดไม่ได้ขวางถนนด้วยแต่ว่าเข้าใจได้ตอนนั้นรถมันเข้าออกเยอะแล้วมีแบบนักศึกษาเขานั่งมอเตอร์ไซค์มาลงกันเยอะก็บอกพี่ตอนนี้มันไปไหนไม่ได้ก
12: ็
6: สักพักเราคุยแล้วกับประกันว่าสงสัยนานแน่ก็เลยชวนกันกับประกันบอกว่าเราย้ายไหมเราไปยืนด้านหน้าตึกแกมมี
12: ่
6: ตึกพี่เองพี่พอจะคุยได
12: ้
6: ก็เลยย้ายกันมาหน้าตึกแกมมี่จอดได้15นาทีรปภตึกแกมมี่ไล่บอก
12: เธอแตง
6: ไม่แต่ว่าบังเอิญมันมีรถขนของมีอะไรด้วยแต่เขาก็พยายามอำนวยความสะดวกให้นะสุดท้ายเขาหาที่จอดค้างให้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเขาช่วยผมแล้วพี่แต่ว่ามันก็คือเอาตรงๆจะเล่าว่ารถผมมันลำบากเขาไปทั่วเลยแต่เขาพยายามช่วยผมแล้วนะยกเว้นตรงมสวอันนั้นไม่ได้ช่วย
12: พวกเธอมันเป็นอุบัติเหตุไงมันไม่ได้ลำบากเลย
6: นี่มีคนเห็นผมด้วยนะเนี่ยมีผู้ฟังส่งมาบอกเห็นด้วยค่
12: ะ
6: โดยเห็นพี่โบขับผ่านหน้ามสวพอดีคุณพรวารุษคุณพรวารุษเขาบอกเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยดีไหมเจอพี่โบพอดีตอนเกิดเหต
12: ุ
6: ทำไมคุณพรวารุษไม่จอดเปิดหน้าต่างนะผม
12: เนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เขามีธุระเขาเห็นเฉย
6: ๆโอเคโอเคแค่ส่งมาก็โอเคแล้วรถผมเองนะคะคุณพรวารุษ
12: นะคะ
6: ครับ
12: เดี๋ยวให้พี่โบได้พักหายใจ
6: เฮ้ยอย่าเพิ่งสิคุยก่อนสิ
12: อ๋อเหรอเหงาใช่ไหม
6: นี่ไม่ได้ทำอะไรทั้งอย่างไม่ได้จัดพงจัดเพลงเลย
12: แต่พี่คุยคนเดียวตั้งสิบเอ็ดโมงแล้วไง
6: ขอโทษ
12: อยู่กับพี่โบนะพี่โบส่งกำลังใจพี่โบหน่อยวันนี้
6: ส่งมาเยอะๆวันนี้ท้อแท้เหลือเกิน

ดีเจโบมาแล้วนะครับถึงจะมาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกก็เถิดนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับปรบมือหน่อยปรบมือให้กำลังใจดีเจโบหน่อยค่ะดีเจโบมาแล้วนะครับเราอยู่กันด้วยกันตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับคุณผู้ฟังบอกจริงหรอ11โมงไม่เห็นเจอนะคืออะอย่างที่เมื่อกี้คุยกับพี่ต๊อกไปก็คือรถโดนชนท้ายครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรคู่กรณีก็อยู่ด้วยก็อยู่กันอย่างดีแล้วพูดคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องตอนนี้ก็เหมือนคนในครอบครัวแล้วพออยู่กันมาชั่วโมงครึ่งแหละอยู่กันนานทีเดียวจริงๆรถชนเนี่ยบนท้องถนนเขาไม่ควรอยู่เกินชั่วโมงหรือ40นาทีคนแยกย้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณประกันดีๆด้วยที่ทําให้เราได้อยู่กันยาวๆตรงนี้นะครับก็รถชนท้ายฮะชนหน้ามสว.แล้วก็โดนไล่ฮะโดนไล่เพราะว่ามันเกะกะที่เขาก็เลยขับต่อจากมสว.มาจอดหน้าตึกแกรมมี่เดชบุญนะครับนี่คือบารมีของอากูที่คุ้มครองเราอยู่นะครับฝนตกมายืนหลบฝนกันใต้ตึกแกรมมี่นะครับโดยมีพี่รปภ.คอยอำนวยความสะดวกให้เราขอบคุณพี่ๆที่แกรมมี่ด้วยนะครับพี่ๆรปภ.ดูแลดีมากแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเช่นเส้นอโศกในช่วงเช้าช่วงเช้านะฮะมันก็อาจจะมีติดขัดกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็นี่แหละครับรถชนก็เลยมาช้านิดนึงขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนนี้มาถึงแล้วฮะก็พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็คุณฟังเมื่อกี้ส่งมาบอกโหดีเจโบติดเพลงที่ขอมาเนี่ยเป็นหมื่นเพลงแล้วมั้งครับผมดูข้อความตอนนี้เยอะมากนะฮะคุณกฤวัลย์บอกขอต้อนรับนะคะพี่โบปลอดภัยเลยนะคะปลอดภัยแล้วครับเขาบอกรถพี่โบเป็นอะไรมากมั้ยหนูเป็นห่วงนะครับสาสีส่งมาไม่เป็นไรมากจริงๆคือมันซ้อนไปอีกคือรถผมอะเอาไปเคลมประกันเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยผมก็เช่ามาใช้1อาทิตย์ก็เช่ามาได้3วันก็ยินดีด้วยกับทางบริษัทประกันนะครับเพราะว่ารถเป็นรอยไปแล้วนิดนึงแต่รอยไม่ได้เยอะมากไม่ได้ชนแรงมากนะครับคุณแอปเปิลบอกเจ็บตรงไหนไหมไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็ลดเป็นรอยนิดหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกความเป็นห่วงมาเลยนะมีคุณผู้ฟังส่งแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเข้ามาเยอะมากเอาไปว่าไม่เสียเวลาดีกว่าชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันต่อนะครับ 106.5 ซื้อกุหลาบให้ตัวเองสักดอก2ดอกเนาะวันนี้วันดีๆของเราด้วยนะครับในเมื่อมันมีการชนท้ายนะครับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะอยากทราบแต่ว่าไม่อยากพูดออกมาก็คือทะเบียนเลขอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในใหม่หน้านะครับตอนนี้ฟังซื้อกุหลาบให้ตัวเองก่อนนี่คือเสียงของพี่ป๊อปปองกูลครับ

นี่คืองานจาก Better Weather นะครับอย่าเสียใจคนเดียวครับมีข้อความน่ารักน่ารักจากคุณเมฆก้อนนั้นส่งมานะครับเขาบอกว่าตีรอกับเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมลูกค้าน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรานะครับผลก็คือลูกค้าชวนเปิดครัวทำอาหารเพื่อไปแจกชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าน่ารักมากเมนูหุงข้าวแบบเตาแก๊สนะครับผัดกระเพราปลากระป๋องไข่เจียวไข่ดาวราดข้าวก็เป็นมือแรกในรอบ40ปีนะครับที่เห็นคนอื่นกิน1คำเนี่ยอิ่มใจพี่อีกนานเลยเขาบอกว่าเทคแคร์นะชาวกรีนเวฟนะครับก็เป็นข้อความดีๆนะครับของคุณเมฆก้อนนั้นของแฟนๆกรีนเวฟนี่แหละนะครับขอบคุณมากนะครับเราฟังอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการส่งพลังบวกให้เราได้รู้สึกดีไปด้วยนะครับขอบคุณเมฆก้อนนั้นด้วยนะครับส่วนเรื่องที่หลายๆคนอยากทราบนะครับก็วันนี้เนื่องจากที่ผมเนี่ยมาช้านะครับก็เป็นภาระสำหรับชาวกรีนเวฟในช่วงเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะขอไถ่โทษนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะเพียงพอกับโทษวันนี้ที่มาสายทางเดียวที่ทำได้ก็คือให้เลขทะเบียน3ตัวท้ายไปแล้วกันนะครับ วันนี้รถดีเจโบเกิดอุบัติเหตุนะครับในช่วงเวลา 10:30 นะครับ3ตัวท้ายของรถผมก็คือเลขฟังดีๆนะครับ116ครับผมอีกรอบนึงนะครับ116รถชนตอน 10:30 ครับผมคนมีตังครับเอ๊ะเดี๋ยวผมมาพูดอย่างนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันมีกฎหมายด้านนี้ไหมฮะเรารู้กันเท่านี้แล้วกันนะครับ116รวย

0: อ่ะคุณฟังครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าที่ให้เลขทะเบียนไปนะครับมีคนขอบคุณมาเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับมีคนบอกว่าเอาได้ขนาดนี้แล้วขออีกสักอย่างได้ไหมครับคุณนิชาภาบอกว่าขออายุดีเจโบด้วยนะคะ ได้สิครับปีนี้ผม44เต็มแล้วนะครับ44โอเคน่าจะไปพลิกไปรวมไปบวกไปต่อหน้าต่อท้ายกันเอาเองนะครับประมาณนี้นะครับน้องสาสีบอกแล้วหนูก็เพิ่งซื้อไปค่ะหนูซื้อ16ไปด้วยค่ะพี่อะไรจะตรงขนาดนี้ใจตรงกันเนาะสาสีเนาะนะครับคุณจงรักบอกรับทราบทั่วกันค่ะรวยๆไปด้วยกันนะคะอันนี้แจ้งก่อนว่าอันนี้ก็คือพูดมั่วๆไปนะครับหมายถึงว่ามันเป็นทะเบียนจริงแต่ว่ามันจะออกไม่ออกเนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะฮะมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ดวงใครดวงมันนะครับถือว่าใครศรัทธาก็ลองตามกันมาใครไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
2: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: จัดแป๊บๆมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วเนี่ยเร็วจริงๆนะครับผมอ่ะคาสเซ็ตคลับของเราวันนี้นะครับเลือกมาแล้ว1เพลงนะครับเป็นงานเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเผอิญว่าเมื่อกี้ผมใส่เพลงแล้วอาจจะผิดเล็กน้อยนะครับผมเพลงนี้เพลงนี้โอเคคือมาถึงช่วงท้ายอย่างรวดเร็วนะครับก็เลือก1เพลงนี้ครับมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของคาสเซ็ตคลับของเรานะครับงานจาก Modern Dog นั่นเองฟังในวันสบายบายวันฝนตกแบบนี้นะครับนี่คือก่อนครับผมก่อนที่รถจะชนนะฮะยังสดใสอยู่เลย ไม่ใช่ครับนี่ก่อนจาก Modern Dog ครับ

คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้นะครับก็มีเวลาอยู่นิดหน่อยมาดูข้อความกันหน่อยดีกว่านะครับคุณแอปเปิ้ลบอกว่าแป๊บเดียวจะกลับแล้วจัดต่อเลยครับพี่บอลเดี๋ยวจะเข้าช่วงพียูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสามเจอกับพียูนะคุณผู้ฟังคุณบุ๋มหน้าบีเนี่ยตอนนี้ข้อความที่ส่งมาตลกดีเหมือนกันนะฮะคุณบุ๋มหน้าบีส่งมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังนั่งคำนวณคณิตศาสตร์ในเรื่องของความน่าจะเป็นอย่างหนักมากครับได้ใช้สิ่งที่เรียนมาสักทีดีใจกับบุ๋มหน้าบีด้วยนะครับเขาบอกขอบคุณพี่โบมากครับถ้ารอบนี้ผมได้ดีเพราะพี่เนี่ยผมจะรีบแจ้งไปให้ท่านเรียกผมว่าท่านเลยนะครับให้ท่านทราบครับผมยินดีมากๆครับคุณบุ๋มหน้าบีนะครับพัชรีบอกว่าฟาดเคราะห์ค่ะน้องโบทะเบียนอะไรเอ่ยอันนี้จากพี่หญิงเองนะครับพี่หญิงของผมนะครับพี่หญิงครับเมื่อกี้พี่หญิงตกขบวนนะครับแจ้งให้ทราบอีกทีไม่อยากจะแจ้งบ่อยกลัวเลขเคลื่อนนะครับเลขท้าย3ตัวท้ายของทะเบียนรถผมนะครับอันนี้เป็นรถเช่านะฮะไม่ใช่รถผมเอง116อ่ะเท่านี้แล้วกันนะครับพี่หญิงนะครับถือว่าบอกแล้วนะครับคุณเก๋โก้บอกว่าเลือกซื้อสลากในเป๋าตังค่ะจากร้านธนากรจุดๆๆนะคะก็คือชื่อร้านเป็นชื่อผมด้วยนะเขาบอกร้านดีเจโบใช่มั้ยคะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาสร้างเรื่องให้มาซื้อลอตเตอรี่ในร้านผมไม่ใช่นะครับอ่ะก็มีหลายๆคนวันนี้ก็ดูน่าจะซื้อกันจริงๆนะครับอันนี้แจ้งไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับมันสามารถสร้างรายได้กับชาวกรีนเวฟเนี่ยผมจะดีใจมากๆแต่ถ้ามันไม่ได้สร้างรายได้เนี่ยห้ามมากดกันนะฮะกดกันไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นโชคดีให้กับทุกๆคนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับจริงๆมีอีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับก็ขอโทษแล้วกันวันนี้เปิดให้ไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่11โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะขอมาชดใช้หนี้ให้คุณผู้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับ DJPU นะครับขอบคุณข้อความที่แสดงความเป็นห่วงหรือส่งความเป็นห่วงเข้ามาทุกข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาวGreen Wave

0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: เบียดซ้ำๆทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขาย

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: เมื่อสองวงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: จากคนที่หวังดี
1: โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้สวัสดีพี่ยูยู
3: สวัสดีจ้า
2: ราบรื่นเนาะวันนี
3: ้ก็โอเค
2: โอเคโอเคว
3: ันนี้เข้าใจความหมายของการเดินเร็วกว่าขับรถ
2: เข้าใจ
3: วันนี้แล้วเพราะว่าอะไรป่ะตอนผมมาเข้าเส้นอโศกใช่ป่ะ ตรงแยกเพชรบุรีตัดใหม
2: ่
3: ตัดการโศกอ่ะผมเห็นผู้หญิงคนนึง เขาเดินอยู่ตรงแยกนั่นแหละ
2: เหรอ
3: เออแล้วทีเนี้ยเขาก็เดินมาทางเนี้ยตึกแกรมมี่แหละ
2: อ่าฮะ
3: พี่เชื่อว่าถึงพร้อมผมเลย
2: เหรอ
3: เออเขาเดินเรื่อยๆนะแต่ถึงพร้อมกันเลย
2: สุดยอด
3: เออ
2: พรุ่งนี้เราลองทิ้งรถไว
3: ้เออลองเดินไหม
2: ลองดู
3: นี่ขนาดติดไม่หนักนะ
2: ไม่หนัก
3: วันนี้ไม่หนักนะ
2: แต่ตอนมานี่ฝนหยุดแล้วใช่ไหม
3: ไม่ตกอยู
2: ่ยังตกอยู่
3: เรียกทางด่วนนี่ตกหนักเหมือนกัน
2: แถวโศกหยุดยังนะ
3: ลงเม็ด
2: ลงเม็ดอยู
3: ่ลงเม็ดลงเม็ด
2: เพราะว่าก่อนหน้านั้นตกหนักไปแล้ว
3: เออจริงป่ะ
2: เออไ
3: ม่ได้เช้าเลยเหรอ
2: ก็ไม่เชิงขนาดนั้น
3: เออ
2: สายๆหน่อย
3: สาย
2: ๆแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะอีกรอบนึง
3: เดายากนะ
2: ใช่ไหม
3: เออเดายากแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่บ่าย2จนถึง6โมงเย็นนี่ก็คือเตรียมตัวนะครับ
2: เตรียมตัวอะไรอ่ะ
3: ฝนตกไงเฮ้ยกลับเลยเหรอ
2: กลับเลย
3: อ่ะไปด้วยดิไปเลย ผมไม่ห้าม
2: เย็น
3: ผมไม่ห้ามพี่อยู่แล้ว พี่กลับผมว่ากลับ
2: ใจเย็นๆห้ามหน่อย
3: อ๋อเหรอง
2: านต้องทำก่อน
3: โอเค
2: นะคะติดตามกันนะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเขาตั้งศูนย์ Fix It Center นะคะแล้วก็จุดบริการอาชีวอาสา57แห่งนะคะในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมคือให้บริการซ่อมสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นบริการที่ครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาอาชีวะใช้ความรู้แล้วก็ทักษะนี่แหละเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นเพราะแน่นอนแหละหลังน้ำลดอะภาระของประชาชนยังไม่จบเนาะทั้งข่าวของต่างๆรถเอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่แบบได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมนะคะอาชีวะอาสาก็เลยเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ให้นะคะซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้นะคะที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งเลยนะคะรอบหน้านะเรายังเจอกันเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงค่ะ
3: จ้า Green
1: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆชอบง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
3: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันอังคารด้วยนะครับเท่าที่ดูจากสภาพอากาศวันนี้นะฮะเรามาตีมเพลงแบบว่าเหงาๆไหมล่ะเพลงไหนฟังแล้วเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศฟ้าฝนแบบเนี้ยอ่ะส่งมาคุณผู้ฟัง

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

0: หลายคนถามว่าบัตรโคโรนาไลฟ์เริ่มแจกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีคนถามว่ามีขายไหมครับบัตรคุณผู้ฟังทุกครั้งนะครับที่เราจัดโคโรนาไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนมาถามหลังไมค์กันเยอะมากๆนะครับว่ามีเรามีเปิดขายบัตรไหมจะซื้อบัตรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยย้ำเลยนะครับย้ำตรงนี้ชัดๆเลยนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับไม่มีขายบัตรนะครับถ้าเกิดใครอยากไปอยู่ในบรรยากาศสนุกแบบนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนรอไว้เลยนะครับที่ etime.live/greenwave นะจ๊ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
0: ส่วนใครที่ถามว่าจะเริ่มแจกบัตรเมื่อไหร่นะครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เราจะเริ่มแจกบัตรเป็นวันแรกนะครับ
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF ไทย ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: อบถามโทร02-657-5757ซื้อ ง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
6: งานตอนนี้
7: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
6: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวอาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโอ้โหหลายข้อความนี่พร้อมใจกันส่งมามากเลยบอกว่าไม่เอาค่ะไม่เอาธีมเพลงเหงาค่ะวันนี้เหงามาตั้งแต่8โมงเช้าแล้วค่ะตั้งแต่พี่เป้แล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เวลานี้ไม่เอาเหงาแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคใจเย็นคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวจัดให้อยากได้เพลงสนุกใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยูจัดให้นะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาคุณผู้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไม่เอาเพลงช้าเนาะตามใจอยู่แล้วขอมาเลย

0: คุณผู้ฟังนะส่งมาขอเพลงโปรดพี่เป้นะครับเนเน่นายแน่มากคุณผู้ฟังขอเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวดูให้นะครับไม่รับปากนะเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยเราปิดท้ายกับเพลงนี้แล้วกันนะฮะซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลจากเค้กปุ่นหลายคนเอ๊ะเค้กปุ่นไม่คุ้นใช่ไหมถ้าเกิดบอกว่าเค้ก B5 คุ้นหรือยังพี่เค้กเรานี้เองนะครับพี่เค้กหนึ่งในสมาชิก B5 นะครับซึ่งโอ้โหเขาไม่ได้ออกเพลงมานานมากๆคุณผู้ฟังนะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่า Sweet Potato นะครับอ่ะลองฟังดูนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้าสัญญาว่าจะไม่เปิดเพลงช้าเลยสักเพลงนะจ๊ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆ มาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: หลายพื้นที่นะคะที่น้ำลดแล้วน้ำไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่และเป็นงานใหญ่ก็คือเรื่องของการจัดการขยะกรุงเทพมหานครค่ะก็ผนึกกำลังระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะโดยเฉพาะการดึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของมูลนิธิกระจกเงานะคะก็เข้ามาร่วมการวางแผนและแนวทางการลงพื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูเมืองนะคะพร้อมสนับสนุนกำลังอาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ช่วยประชาชนขนย้ายพวกขยะชิ้นใหญ
6: ่
5: ขยะที่จมน้ำแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ซอยย่อยต่างๆที่เข้าถึงได้ยากนะคะรวมทั้งการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะชั่วคราวนะคะกำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่ประจำชุมชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเอาสิ่งของที่มันได้รับความเสียหายมาทิ้งได้สะดวกนะคะไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ช่วยให้รถเก็บขนขยะเข้าดำเนินการได้รวดเร็วนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเราก็เน้นย้ำนะคะให้ทางสำนักงานเขตต่างๆเร่งทำความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของตารางเวลานะคะรวมถึงจุดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้านะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะให้แยกพวกขยะอันตรายแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่ออกไปจากขยะทั่วๆไปนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอะไรเงี้ยแบบน้ำลดลงแล้วหรืออะไรก็สามารถติดตามรอบการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
6: ่
5: นัดหมายการทิ้งขยะได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ Greener Bangkok นะคะหรือว่าแจ้งปัญหาขยะตกค้างก็ได้นะผ่านทางแอปพลิเคชันTraffy Fondue นะคะหรือว่าติดต่อที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่นะคะก็หลากหลายช่องทางในการติดต
6: ่
5: อนะคะโอ้งานช้างงานใหญ่เหมือนนะเรื่องของขยะเพราะมัน
6: ลมก้าวลมก้าวเพิ่ง
5: เยอะมากในหลายๆพื้นที
6: ่นะก็ส่งกำลังใจนะครับ
5: ใช่แล้วนะคะรอบหน้านะเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: จ้า Green
4: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

DJ playlist 55 minutes DJ PU มาคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะยืดเส้นยืดสายดีกว่ามานะครับหลายคนก็โหอยากได้เพลงสนุกค่ะอยากได้เพลงเร็วค่ะไม่เอาแล้วนะคะเพลงช้าไม่เอาค่ะมาชั่วโมงนี้สนุกทั้งชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังไป

มีคนแซวว่านี่สนุกแล้วเหรอคะใจเย็นๆคุณผู้ฟังค่อยๆไล่สิโอ้โหมาถึงให้หวดเลยเหรอเวลาออกกำลังกายยังต้องยืดกล้ามเนื้อเลยแหมค่อยๆวอร์มสิคุณผู้ฟัง

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave เมื่อวานมีคนถามถึงคาราโอเกะนะครับว่าทีมคาราโอเกะจะเอากลับมาเมื่อไหร่นะฮะอ่ะวันนี้มีสักหน่อยแล้วกันเนาะชื่อว่าเพลงนี้หลายคนน่าจะร้องกันได้นะครับใครร้องได้ร้องดังๆนะจ๊ะ

แหมหลายข้อความพร้อมใจกันส่งมานะฮะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ต้องให้คุณยอดชายนะครับเพียงกระซิบในตำนานนะฮะร้องได้96คะแนนโอ้โห

วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะทีมนี้น่าจะโดนนะชั่วโมงนี้หลายคนน่าจะชอบนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่กับพี่อ้อยนะคะพี่อยู่ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
2: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
3: อ
2: ๋
3: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตรงนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: กอบการ
1: เต้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นใหม่ไม่สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีคือมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรแล้วก็เครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐเน้นย้ำค่ะว่าจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยคือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐเนี่ยพุ่งไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือมากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนค่ะในขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็ได้ประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลนะคะหลังจากที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียค่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะผนังบ้านที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะคะแต่ว่าพอผ่านหน้าฝนไปสักพักปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มพลุโผล่ออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะทั้งสีโป่งพองลอกล่อนแตกร้าวหรือว่าบางทีเนี่ยเราเอามือลูบแล้วมันจะมีฝุ่นขาวๆติดมือที่เรียกว่าฝุ่นช็อกค่ะต้นเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือความชื้นกับสีเดิมที่เสื่อมไปตามเวลาทีเนี้ยก็ต้องเตรียมรีโนเวทบ้านกันยกใหญ่เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมีแพลนรีโนเวทบ้านช่วงนี้นอกจากเลือกสีทาบ้านที่ถูกใจแล้วมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือสีรองพื้นค่ะรีโนเวทบ้านทั้งทีอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะเขามีให้เลือกหลากหลายทั้งสีรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่แล้วก็สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ที่เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราเพราะว่าสีรองพื้นเนี่ยถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะในการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนที่จะลงสีจริงโดยเฉพาะบ้านที่ผ่านการใช้งานมานานพื้นผิวเดิมเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าการเลือกสีรองพื้นให้เหมาะกับพื้นผิวแล้วก็สภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญเลยค่ะที่ช่วยให้บ้านสวยได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่ต้องกลับมาแก้ปัญหาหรือว่ารีโนเวทซ้ำบ่อยๆนะคะจบทุกปัญหาพลุพลุโผล่รีโนเวทบ้านทั้งทีอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

สวัสดีค่ะมาแล้วประจำที่เรียบร้อยนะคะบ่ายสามถึงทุ่มนึงกับพี่อ้อยค่ะวันที่ฝนฟ้าแบบโอ้โหฉ่ำตลอดทั้งวันเลยอะค่ะรับมือกันด้วยนะคะและเมื่อไหร่เสียงจะหายขึ้นจมูกล่ะคะเนี่ยอากาศแบบนี้เอาใจช่วยกันต่อไปนะอยากฟังเพลงไหนนะคะทยอยส่งได้เลยในแอปเอทามฟังฟินค่ะ

0: จะเป็นเพลงแรกๆค่ะที่ทำให้รู้จักชื่อของบอยพีซเมเกอร์นะคะอัลบั้มนี้จากพี่บอยโกศยพงษ์ค่ะ Million Ways to Love น่ารักมากมีคนช่วยเช็คเสียงด้วยบอกว่าพี่อ้อยคะตอนนี้เสียงดีขึ้นมา 10% แล้วค่ะได้ๆๆจะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากที่สุดเลย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
0: มีเพลงใหม่แนะนำให้ฟังค่ะน้องมินณวินดานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมินเข้าสู่การประกวดค่ะรายการมายาไอดอลตัวตนคนมายานะคะตอนนี้มินทำอะไรบ้างเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยและแน่นอนยังร้องเพลงเพราะๆแบบนี้ให้เราได้ฟังกันเพลงนี้น่ารักน่ารักค่ะคนโสดหลายๆคนที่โสดก็แค่เหงาอะค่ะแต่อย่างน้อยก็ยังมีความสุขอยู่เพลงนี้ชื่อว่าเด็กดีไม่ดื้อ
3: เด็กดี

ฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เขาตังเขาตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: วันเกิดกรีนเวฟไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: กรีนเวฟแอนนิเวอร์ซารีแฮปปี้คิดส์แฮปปี้กิฟต
7: ์กรีนเวฟแอนนิเวอร์ซารี35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
7: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
8: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: นั่งอ่านข้อความที่คุณส่งเข้ามาค่ะเรารู้สึกไม่ค่อยต่างกันหรอกเพราะว่าเวลาดูข่าวแล้วดูเศร้าจังเลยนะคะจริงค่ะเวลาที่เราต้องรับมือกับน้ำอ่ะแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าภัยพิบัติมันหนักหนามากจริงๆนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราทำเพลย์ลิสต์ส่งกำลังใจกันดีกว่าเนาะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: พราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชั่น

0: ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: ใครอยากได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะวันที่7จะเริ่มต้นในการแจกบัตรแล้วนะคะอันนี้บอกว่าไปเจอผู้คนที่เขาเดือดร้อนค่ะคือน้ำท่วมแบบหูแทบจะมิดหัวก็เลยไปเปิดโครงการเป็นโรงครัวเล็กๆทำอาหารแจกชาวบ้านความสุขใจที่ทำให้พวกเขาบรรเทาหิวได้รู้สึกดียิ่งกว่าตัวเองกินอิ่มอีกค่ะแล้วก็ขอเพลงนี้เอาไว้ด้วยให้กับชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่เจอน้ำท่วมตอนนี้หลายจังหวัดเลยนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะใครช่วยตรงไหนได้ช่วยกัน

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: เม

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครหวัดดี Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PES by Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีย
4: ินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น Power Bank
5: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดย
6: เป็นยังไงกันบ้างเน
7: า
6: ะ
7: โอ้โห
6: แบบว่ายังคุยกับพี่อ้อยเลยเมื่อกี้บอกว่าโหพี่อ้อยบอกว่าได้ยินไหมเมื่อคืนนะ
7: เมื่อคืนฟ้าแรงมาก
6: บอกว่าตื่นมาห้องน้ำตอน 1:30 เปิดประตูห้องน้ำบอกโอ้โหหูทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมแบบกระหน่ำมากๆเลย
7: ใช่ค่ะแรงมากแรงมาก
6: ใช่แล้วนะคะก็หลายๆพื้นที่อย่างวันนี้นะคะฝนก็ไม่น้อยนะพี่อ้อย
7: ใช่แล้วค่ะ
6: โอ้โหตกเยอะมากเหมือนกันนะคะวันนี้ในหลายๆพื้นที่ก็เหมือนกับลุ้นนั่นแหละเพราะว่าฉันก็อยากจะให้น้ำลดสักทีเฮ้อไปสักทีเฮ้อแต่อันนี้เหมือนว่าพอตกมาแบบเยอะๆมากก็คือเหมือนกับมาเติมเข้าไปใหญ
7: ่พี่เห็นที่ปราจีนนะคะโอ้โหจมน้ำ
6: 100%
7: อ่ะ
6: เยอะมาก
7: ใช่ใช่ใช
6: ่คือพอเราดูเห็นภาพปุ๊บอะมันถ้าไม่มีเสาไฟฟ้านี่ก็คือมองไปเหมือนทะเลเลย
7: ใช่แล้วค่ะมันเวิ้งว้างอะ
6: นะคะ
7: ค่ะ
6: ช่วงนี้ก็ติดตามกันหน่อยเนาะหลายพื้นที่นะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการระบาดในไซบีเรียนะคะหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวกันอยู่เนาะเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกนะคะก็บอกว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อประชาชนทั่วไปดูเหมือนจะอยู่ในระดับต่ำนะคะพร้อมกับบอกว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งนึงถ้าได้รับข้อมูลเพิ่มหลังจากที่เกิดความวิตกกังวลนะคะด้านสาธารณสุขในรัสเซียเนื่องจากว่ามีเขาบอกว่ามีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่หญิงของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดไซบีเรียและตะวันออกไกลเสียชีวิตหลังล้มป่วยด้วยอาการที่ทางการบอกว่าเป็นปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เสียชีวิตประมาณ200คนนะคะเพื่อเฝ้าระวังอาการเขาบอกว่ามันมีรายงานข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานที
7: ่
6: แล้วก็ลักษณะการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งทางการก็ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยแล้วก็ยังไม่พบคนที่ติดเชื้อโรคติดต่ออื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะขณะที่สำนักงานกำกับดูแลผู้บริโภคและสุขภาพมนุษย์ของรัสเซียก็ยืนยันนะคะว่าสถาบันวิจัยเนี่ยยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อก่อโรคเพราะว่ามันมีข่าวในโซเชียลนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะทำหลอดทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียมีชีวิตตกแตก
7: ใช่ในข่าวแรกรู้สึกเป็นแบบนั้น
6: ใช่แล้วนะคะก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อนะแต่เขาบอกว่าการระบาดเนี่ยมันเป็นโรคที่มีอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ไซบีเรียนะคะก็คือพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ป่ารวมถึงหมัดที่เป็นพาหะนะคะแต่ว่าก็ตามการพบผู้ป่วยการระบาดในรัสเซียถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยถึงแม้ว่าโรคนี้จะยังพบในบางพื้นที่ของโลกโดยเฉพาะในแอฟริกานะคะก็ติดตามข่าวกันต่อเนาะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะขับรถคุณจะตรวจมะเร็งหรือคุณจะไปเที่ยวยังไงก็ตามก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้นะค
7: ะ
6: เช็คราคาประกันภัย ยฟรี24ชั่วโมงที่รู้ใจประกันภัยค่ะและในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีรู้ใจประกันภัยขอขอบคุณจากใจนะคะที่เดินเคียงข้างกันเสมอมาค่ะพร้อมกับจัดกิจกรรมสุดพิเศษเลยนะคุณผู้ฟังรู้ใจ10ปีแจกทั้งปีลูกค้าประกันภัยทุกคนนะคะที่ซื้อหรือต่อประกันภัยประเภทใดก็ได้ในปีนี้มูลค่ากรมธรรม์ 3,000 บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรายเดือนแล้วก็รางวัลใหญ่ท้ายปีแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 17 Samsung Galaxy SE MacBook M 53นิ้ว Apple Watch นะคะรถมอเตอร์ไซค์ Vespa แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้า BYD C Lion 7นะคะรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทเลยติดตามรายละเอียดแล้วก็เช็คเบี้ยประกันภัยของคุณได้เลยนะคะที่เว็บไซต์รู้ใจ.com นะคะ
7: คลิกเข้าไปได้เลย
6: ค่ะ

ด้วยความตั้งใจเลยค่ะอยากให้ชั่วโมงนี้เรามีเพลย์ลิสต์ในการส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนก็ตามรับมือกับเรื่องน้ำท่วมบางคนรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้บอกว่านั่งรอแม่อยู่หน้าห้องผ่าตัดค่ะฟังกรีนเวฟด้วยจะได้เยียวยาหัวใจพี่เข้าใจบรรยากาศนั้นเลยอ่ะการนั่งอยู่หน้าห้องผ่าตัดนะคะจริงๆแล้วไม่มีความสุขไหนจะได้ดีไปกว่าการที่คุณหมอเดินออกมาแล้วบอกว่าราบรื่นนะครับผ่าตัดเรียบร้อยนะครับคุณแม่ปลอดภัยแล้ว

0: ส่งกำลังใจผ่านเพลงนะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้นะคะถามว่าวันเสาร์นี้พี่อ้อยไปคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ไหมไปค่ะไปเจอกันทักทายกันได้เสมอนะ
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าเพิ่งจะดุคุณแม่ไปค่ะแม่เป็นโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมมีผลให้ไม่มีความยับยั้งชั่งใจและฝ้ายต้องดูแลทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านคนเดียวรวมถึงทำงานคนเดียวหาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวด้วยท้อใจมากค่ะพี่อ้อยเข้าใจเลยตอนนี้ที่น้องส่งมาเพราะน้องรู้สึกผิดใช่ไหมเข้าใจหมดค่ะเวลาเหนื่อยต้องพักแวบสัก10นาที15นาที20นาทีค่ะแล้วก็คุณแม่เองที่ขาดการยับยั้งชั่งใจไม่ได้เป็นเพราะคุณแม่แต่เป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บไงคะสำคัญสุดคือเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะส่งกำลังใจให้น้องนะคะ

0: โดย PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ทั้ง1ชั่วโมงค่ะส่งเพลงส่งกำลังใจกันหน่อยนะคะเผื่อว่าใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังแบบท้อเหลือเกินแล้วน่าจะมีเพลงบางเพลงที่ช่วยคุณได้นะคะอากาศจะปะทะกันเล็กน้อยค่ะในขณะที่ฝนยังไม่ไปจริงๆแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีลมหนาวลงมาแล้วนะ
0: Your requestโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

0: ส่งพลังกันไปเต็มๆชั่วโมงเลยนะคะเพลย์ลิสต์วันนี้นะส่งกำลังใจให้กับใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าตอนนี้เรื่องรอบตัวยากเหลือเกิน
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: นี่ฝากชวนล่วงหน้าเลยนะคะ15พฤศจิกายนมาเจอกันนะคะชวนทุกคนมาฉลองวันเกิดครบ35ปีไปด้วยกันค่ะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะแค่งานวันเกิดปีนี้กติกาน่ารักอยู่อย่างหนึ่งจะมามือเปล่าก็ได้นะแต่ถ้าแบบจะให้ดีถือของขวัญมาให้เด็กๆด้วยค่ะให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือผ้าเช็ดตัวก็ได้เลือกมาแค่คนละชิ้นก็พอค่ะของขวัญจากหลายๆคนเอามารวมกันก็จะเป็นกำลังใจใหญ่ๆส่งยิ้มใหญ่ๆให้กับน้องในมูลนิธิได้เลยนะคะและในวันนั้นเนี่ยยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์และก็พี่ๆสาวสาวๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมีสเปเชียลperformance โมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยอาทิตย์15พฤศจิกายนค่ะเราเจอกันตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะใครก็ตามไม่สะดวกเตรียมของขวัญไม่เป็นไรเลยยังสามารถสมทบทุนเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะฉลองวันคล้ายวันเกิดใน35ปีของ Green Wave เป็นผู้ให้ไปพร้อมๆกัน
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทีฟ้า
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่าน App Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
0: Broad.

0: Sportiva
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
11: ้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราพร้อมรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศกันไหมคะ
12: คือต้องถอนหายใจเพราะว่าจริงๆแล้วมีคำเตือนนี้มาตั้งนานแล้วนะว
11: ่
12: าความรุนแรงของภูมิอากาศจะมีมากขึ้นเรื่อย
11: ๆ
12: แต่เพียงของเราก็จะเป็นลักษณะแบบว้ายฝนตกในรอบ14ปีฝนตกในรอบ40ปีฝนตกในรอบ100ปีและพอเราจัดการได้รับมือเสร็จปั๊บเยียวยาจบผ่านอีกแล้ว
11: แล้วเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมา
12: ใช่ค่ะ
11: นะคะแต่ว่าดูจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านๆมาด้วยนะคะมันก็กระทบไปทุกภาคส่วนเลยมีข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟนะคะจากที่มีการรวบรวมข้อมูลจาก106ประเทศและเขตแดนแล้วบอกว่าในปีที่แล้ว2568มีนักเรียนมากกว่า171ล้านคนทั่วโลกนะคะที่การเรียนต้องหยุดชะงักในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่แหละทั้งจากพายุน้ำท่วมคลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าก็ด้วยอ่ะนะคะสำหรับบ้านเรานะคะปีที่แล้วมีนักเรียนประมาณ 167,106 คนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศจนการเรียนเนี่ยต้องหยุดชะงักนะคะซึ่งน้ำท่วมเป็นภัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดจริงๆเขาบอกว่าตัวเลขที่แท้จริงอ่ะมันจะสูงกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าการวิเคราะห์อ่ะไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบทางอ้อมเช่นมลพิษทางอากาศแล้วก็โรคที่มากับน้ำผู้อำนวยการขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะคะคุณเคนเลกินส์บอกว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมจนต้องปิดโรงเรียนอ่ะเด็กๆไม่ได้สูญเสียเพียงแค่เวลาเรียนนะคะแต่ว่ายังสูญเสียกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยเวลาที่อยู่กับเพื่อนกับคุณครูรวมไปถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยและคุ้นเคยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันนะ
12: คะ
11: ทีนี้เนี่ยพอสิ่งเหล่านี้ต้องหยุดชะงักมันก็อาจจะส่งผลต่อทั้งการเรียนรู้แล้วก็สุขภาพจิตของเด็กด้วย
12: เป็นไปได้หมด
11: เมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะการที่เราเตรียมโรงเรียนให้สามารถรับมือแล้วก็เปิดการเรียนการสอนได้จะช่วยให้เด็กๆยังคงเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเขาก็มองว่าการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญนะคะของการสร้างระบบการศึกษาที่พร้อมจะรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้มีกฎหมายแล้วก็นโยบายที่เข้มแข็งขึ้นนะคะในการคุ้มครองสุขภาพพัฒนาการและอนาคตของเด็กจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่แหละแล้วมันรุนแรงขึ้น
12: เรื่อย
11: ๆ
12: ใช่ค่ะแล้วมันจะกระทบไปหมดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
11: ค่ะ
12: เอาจริงเวลาเราเห็นว่าอุ๊ยประเทศที่เราจะไปหุยน้ำท่วมขนาดนี้เลยเหรอ
11: มันมีความชะงักว่าแบบเฮ้ยมันยังไงอ่ะ
12: แล้วก็จะไว้ก่อนแล้วกันมันมีผลกระทบไปหมดค่ะ
11: ค่ะ
12: เข้าใจแหละว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่ตอนนี้ต้องมีแผนในการรับมือเหมือนกัน
11: ใช่
12: นะคะทุกประเทศทั่วโลกเลย
11: ค
12: ่ะ
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Live Lively Request
0: โดย PEA Sabah Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

0: รสลินทิพย์ค่ะนี่คือขอบคุณที่รักกันนะคะบรรยากาศจากคาร์บอนไลฟ์นะคะฝากย้ำล่าสุดเลยได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ETC กับพาร์กินสันจะขึ้นมาเวทีเดียวกันกับคาร์บอนไลฟ์นะคะใครอยากไปลงทะเบียนได้ก่อน atime.live/greenwave พรุ่งนี้เริ่มต้นแจกบัตร
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

คนเขาใช้คำว่าส่งเพลงเข้าประกวดคาเซ็ตคลับวันนี้มีหลายข้อความที่เลือกไว้นะคะตอบเธอจากพองพองจักรพันธ์อับคอนบุรีค่ะก๊อตจักรพันธ์และนี่คือฉันคนนี้ก็คนนะคะอีกสักเพลงละกันเราจะได้ฟังกันสดๆในวันเสาร์นี้ค่ะคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เอาล่ะกลับมายุคนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอยู่กับคาสเซ็ตคลับโดยตลอดนะหูนี่3เพลงเลยนะคะมาที่สมัยรีเควสธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเพลงนี้คุณก็ขอไว้

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ต้องมีคนเคยสงสัยบ้างแหละนะคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนทำไมหนี้ลดช้าจังมันต้องบริหารจัดการหนี้ค่ะหนี้สินเชื่อออมสินรีการ์ดค่ะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยเป็นสินเชื่อสำหรับการนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตนะคะของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ค่ะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 บาทหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีเลยและไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการก็ได้สำหรับใครก็ตามที่มีรายได้ประจำและมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปคุณได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีค่ะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการและก็มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะคะหรือว่า 30,000 บาทต่อเดือนนะประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาตั้งแต่2ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม69ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ www.gs

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลักตะซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ต์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0%
7: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลโลโลโล

0: นทนทนรถรถรถรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: าชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเขาเปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ฟรีเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะที่ตลาดหัวมุมเก่าด้านถนนประเสริฐมนูกิจเขตลาดพร้าวสำหรับขยะที่สามารถเอามาทิ้งได้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงแล้วก็เก้าอี้รวมไปถึงขยะชิ้นใหญ่ที่เกิดจากการฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดโดยไม่รับขยะมีพิษขยะเปียกแล้วก็ขยะอันตรายจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งเพื่อให้การจัดเก็บและกำจัดเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะส่งท้ายกันกับคลึงค่ะคุณผู้ฟังภารกิจของหัตถากำลังเดินเข้าไปสู่จุดที่อันตรายขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเธอตัดสินใจปลอมตัวแล้วก็แทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะพัดรู้ว่าเธอกำลังวางแผนบางอย่างอยู่แต่ยิ่งเข้าใกล้ตงหยางมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งใกล้ตัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าความลับของหัตถากำลังเสี่ยงถูกเปิดเผยและพัดเองก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่หัตถากำลังทำอาจจะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นที่ใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดค่ะติดตามกันนะคะคลึง EP 4แล้วนะคะคืนนี้ลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟังดูย้อนหลังได้นะที่แอปวันดียิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เกมของหัตถาก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นย้ำกันอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังสามารถดูย้อนหลังอันคัตเวอร์ชันได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังเจอกันต้นชั่วโมงค่ะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

ประโยคที่มันแสนจะชัดเจนนะคะรักแล้วรักเลยไม่มีในโลกค่ะยิ่งรักยิ่งต้องดูแลกันไปเรื่อยๆเอามาต่อเนื่องกันนะคะไม่อยากให้เธอไว้ใจและก่อนหน้านี้ค่ะสวีทเหมือนก่อนงานจะ ETC ศิลปินล่าสุดที่จะมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันใน Cover ใน Live 106.5 ช่วยกันเลือกช่วยกันตัดสินใจดีกว่าชั่วโมงนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรคะ Drive You Home นะ1เพลงเพราะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจะอยู่ในมือใครเลือกแล้วส่งข้อความในแอป A-Time ฟังฟินค่ะบอกเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรหา

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ดูบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: Drive you home
5: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

0: ำฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
2: แจกสิทธิ์กันก่อนเลยค่ะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะคะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท Tip Snack ค่ะประกันพอดีคำจากทิพย์ประกันภัยด้วยว้าวชื่อเปรี้ยวจังคุณต้าอ๋องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อยครับ
2: สวัสดีค่ะถ้าอ๋องอยากฟังเพลงอะไร
3: อยากฟังดอกไม้กับแจกันครับ
2: อืมได้เลยทำไมวันนี้คิดถึงเพลงนี้ล่ะคะ
3: มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตามนั้นในฟิลมันแบบมันมีความรู้สึกแบบเหมือนต่อต้านแต่ว่าเราก็ต้องทำตามระบบระเบียบของสิ่งที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นะทุกที่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: เข้าใจเข้าใจเข้าใจก็พยายามปรับจนกระทั่งอย่าปรับจนกระทั่งสูญเสียความเป็นตัวเองก็แล้วกันนะ
3: ครับผม
2: นะคะได้เลยเดี๋ยวพี่อ้อยเล่นเพลงนี้ให้ฟังค่ะ
3: ดีใจมากเลยครับที่ได้คุยกับพี่อ้อยครับ
2: ยินดีที่สุดเลยต้าอ๋องมีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทให้กับต้าอ๋องด้วยติดต่อรับนะคะ
3: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ได้เลยขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเอาจริงๆนะคะจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การทำงานไม่มีที่ไหนไม่มีเงื่อนไขส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใน Green Morning Show แล้วก็เดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อสวัสดีค่ะ

0: แฮปปี้เมดเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: เบื่อแล้วว่าผักขมอบชีสอ่ะ
0: งั้นลองเปลี่ยนมาเป็นชีสซี่บีนเบคถั่วอบชีสเจดูอร่อยโปรตีนเน้นๆเหมาะกับช่วงกินเจเลยแค่เอาถั่วต้มสุกของแฮปปี้เมดมาคลุกซอสมะเขือเทศโรยชีสวีแกนให้เต็มหน้าแล้วอบจนเยิ้มๆแค่เนี้ยก็พร้อมเสิร์ฟกินกับมันฝรั่งอบกรอบหรือตักกินกับนาโชสก็เข้ากัน
1: ทำไม่ยากหน้าตาก็ดูน่ากินนะ
0: ที่ง่ายก็เพราะใช้ถั่วต้มสุกแฮปปี้เมดนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาต้มเองแค่เปิดแล้วเอาไปทำอาหารต่อได้เลยมีทั้งถั่วแดงหลวงถั่วลูกไก่ถั่วแดงอสุกิแล้วก็ลูกเดือยเอาไปต่อยอดเมนูได้อีกเพียบไว้วันหลังนะจะลองทำเมนูอื่นให้กินอีก
1: งั้นมื้อต่อไปขอฝากท้องอีกนะ
0: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ LINE @happymade
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: Propolis Plus
3: เจ็บคอฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Plus
3: ฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
2: โพโพลิสพลัส
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie It's Denmark
5: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า

0: กาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
3: Cover Night Live
2: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาหลาวนามุซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มัสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ต้องนี
13: ้แก้สอนบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิและอื่น
17: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
18: แก้ลมบำรุงหัวใจ
19: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
20: หรือละลายกับน้ำสุก
21: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
22: อมแล้วชื่นใจ

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้สามทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: Green News
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
4: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นญี่ปุ่นค่ะบอกว่ามีแผนที่จะแก้ไขกฎหมายความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดให้บริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆที่ถือครอง Big Data ต้องแจ้งภาครัฐก่อนที่จะส่งต่อหรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้บุคคลที่3เนื่องจากว่าเทคโนโลยี AI มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ครอบคลุมไปถึงประวัติการรักษาพยาบาลข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลชีวมิตินะอย่างเช่นลายนิ้วมือแล้วก็ข้อมูลการจดจำใบหน้าข้อมูลพันธุกรรมตลอดจนประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินนอกจากนี้นะคะรัฐบาลญี่ปุ่นยังวางแผนที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ในกรณีที่องค์กรเอาข้อมูลไปจัดเก็บไว้กับบริการคลาวด์ภายนอกหรือ Data Center ด้วยค่ะช่วงหน้าส่งข่าวกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

อยู่นี่ไงจากอะตอมชนะกันนะครับก่อนหน้านี้มียิ่งรู้จักยิ่งรักเธอจากดาร์นเดอะฟินด้วยนะครับวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยหรือเปล่าบางคนบอกว่าทำงานไม่เหนื่อยนะแต่เหนื่อยเดินทางมากกว่าเพราะช่วงที่เดินทางกลับบ้านดันฝนตกพอดีนะครับตอนนี้มีหลายพื้นที่เลยในกรุงเทพนะครับแล้วก็หลายๆโซนด้วยที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังเรื่องระดับน้ำไว้ให้ดีได้ยินอยู่ว่าบางกะปิก็มีแล้วก็มีหลายๆโซนนะครับตามดูประกาศของกรุงเทพมหานครไว้ให้ดีครับส่วนจังหวัดอื่นๆยังน่าเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงมากๆแล้วก็ส่งใจไปด้วยหลายๆที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระยองเอาเพลงนี้มาฝากกันครับเป็นเพลงที่แบบสดชื่นสดชื่นหน่อยเพื่อหลายๆคนฟังแล้วจะได้รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็วันใหม่วันนึงแล้วนะส่งกำลังใจนะครับใครเหนื่อยช่วงนี้พักผ่อนไปกับเพลงของ Queen Wave ได้เฟียดอยู่เป็นเพื่อนถึง4ทุ่มเลย

งที่ชีวิตมันยากๆนะครับกว่าจะผ่านไปได้บางทีรู้สึกต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะมากๆเลยแต่อีกหนึ่งกำลังที่ทำให้เราผ่านไปได้คือพลังของความรักไม่ว่าจะเป็นรักตัวเองหรือว่าคนพลังความรักจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานจากคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแรงขับดันให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าได้จริงๆช่วงนี้เติมความรักครับความเห็นใจให้กับคนรอบตัวกันเยอะๆเพเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยคนจะอ่อนไหวกันหน่อยเนาะอาจจะเซนซิทีฟกันบ้างอาจจะแบบเหนื่อยๆกันหน่อยพอพาดข่าวแต่ละวันนี่ตามอัปเดตน้ำท่วมแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วในจังงานที่ต้องทำทุกวันอีกถูกปะ

นี่ก็ความส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ไปทำงานทุกวันเลยขับรถไปกลับรัชโยธินบางปะอินเน่แล้วก็บอกว่าต้องพายเรือเข้าบ้านอีกต่างหากนะครับตอนนี้สุภาษิตประจำตัวคือน้ำท่วมหัวต้องเอาตัวให้รอดขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะส่งกำลังใจด้วยขอบคุณมากส่งกำลังใจให้กิ๊บจะมีหลายข้อความเลยนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่ายังต้องไปทำงานอยู่ทุกวันอยู่นะครับคึบๆนะไม่ไหวก็พักเยอะๆนะ

้นะครับแล้วก็ก่อนอันนี้มีเพลงจากBody Slam ด้วยมีจาก Big Ass แล้วก็เคลียร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จังหวัดสมุทรสงครามเพิ่งประกาศมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเพิ่มเป็นพื้นที่ประสบอุบัติภัยนะครับอุทกภัยจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ปราจีนบุรีก็คือเต็มจังหวัดเลยทุกอำเภอนะครับก็เป็นที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับจะมีการเลือกตั้งประกันสังคมในคราวนี้นะครับคิดว่าหลายๆจังหวัดน่าจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีคนออกมาเรียกร้องว่าจะลองขยับให้มีประชาชนเนี่ยสามารถเปลี่ยนพื้นที่ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ไหมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับหลายประชาชนหลายคนเดินทางกับภูมิลำเนาเดิมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่เดินทางกลับบ้านนะครับและจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ที่มันต่างกันไปก็เลยอาจจะอดเลือกตั้งประกันสังคมใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของตัวเองด้วย8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเช็คให้ดีว่าต้องไปที่คูหาไหนนะครับก็มีเว็บไซต์บอกไว้ให้หมดเลยรวมถึงแม้กระทั่งเอกสารที่จะต้องใช้นะครับถ้าเป็นลูกจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยก็บัตรประชาชนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนายจ้างจะมีเอกสารอื่นเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญเขาขอความร่วมมือประชาชนที่ไปลง เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วในคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับช่วยเฝ้าคูหาดูนับคะแนนด้วย

ื่องนี้จดจำจาก Only Monday นะครับล่าสุดไปดูสารคดีมาของ Deutsche Welle นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวเยอรมันนะครับก็เป็นสำนักข่าวที่ทำข่าวขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนโลกแบบนี้แหละเหมือนกับที่ PBS ก็ทำหัวข้อคล้ายๆกันเลยนะครับพูดถึงเรื่องของ AI Slop เชื่อไหมฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยวิดีโอที่เราดูคอนเทนต์ที่เราอ่านเพลงที่เราฟังหลายๆอันที่มันเป็นตัวใหม่ๆที่ตามเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยคนแล้วตอนนั้นเป็น AI เขียนนะครับแล้วก็เป็น AI เล่าเป็น AI ร้องเพลงเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาบอกบางทีเนี่ยคนที่เจนคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันดูผลงานตัวเองด้วยซ้ำก็เอามาปล่อยเลยเพราะว่ามันสามารถทำขึ้นมาได้เร็วมากแล้วก็ล่าสุดก็คือมีหนังสือที่เราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหนังสือที่เราซื้อมาเราก็นึกว่าโหมันเหมือนดูมีโปรไฟล์คนเขียนเนี่ยดูมีตัวตนมากเลยแต่จริงๆแล้วพอไปสืบปรากฏว่าหนังสือหลายเล่มนะครับโปรไฟล์ของผู้เขียนหนังสือเนี่ยไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงด้วยนะครับแล้วก็ AI สามารถเจนหนังสือขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีสำนักพิมพ์หลายที่ยอมรับหนังสือที่เขียนโดย AI บางสำนักพิมพ์ก็ไม่เชื่อในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าอ่ะสำนักพิมพ์ฉันเชียร์แล้วก็สนับสนุนเฉพาะคนเขียนจริงๆหน้าปกเขามีโลโก้เป็นตราสัญลักษณ์เขียนว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนจริงๆอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือออนไลน์ที่คุณเห็นเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศตอนนี้เป็นแบบนี้เยอะแล้วแล้วก็ที่เกาหลีญี่ปุ่นก็เริ่มมีเทรนด์หนังสือ AI เกิดขึ้นล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะครับมีหนังสือเก่าอยู่ๆก็โดนกว้านซื้อไปปกติหนังสือเก่าก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นโดนกว้านซื้อไปจำนวนมากจนตอนหลังเขาไปสืบปรากฏว่าเป็นหนังสือที่โดนซื้อไปเพื่อเอาไว้ไปเทรน AI ให้ AI เขียนหนังสือได้อีกทีนึงก็เริ่มน่ากลัวกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับหรือว่าสื่อทั้งหลายที่เราบริโภคอยู่เราจะเป็นจะต้องสืบให้ดีเพราะว่าเวลาที่ AI สลับมันสร้างชิ้นงานขึ้นมามันมีทั้งชิ้นงานที่มันเป็นถ้าเป็นศิลปะก็ว่าไปเนอะแต่ถ้าเป็นแฟกต์เนี่ยมันจะชอบเอาความจริงผสมความลวงมาใส่ตรงนี้นี่ที่มันจะน่ากลัวว่าเราจะแยกความจริงกับความลวง

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมากๆ
0: จริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์ Q10 ที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคQ10 เนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเรา

0: เหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
3: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้
4: ดสวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ครอสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: การ
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
0: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา
4: ลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point 3-2-1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้าน point ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
10: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีมส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
10: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน
14: Remaster Concert
13: พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
15: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
16: Happy birthday!
13: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
17: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
13: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
17: กรีนเวฟแอนนิเวอร์ซารี35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
10: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะครับ
17: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
4: Green News
0: โดย
16: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาได้เริ่มสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แล้วนะคะเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ฤดูมรสุมสิ้นสุดลงแล้วก็เมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งบวกกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงด้วยนะคะก็ทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นซึ่งทางกระทรวงบอกว่าถ้าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจจะทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟดับทั่วประเทศได้ก็เลยต้องสลับจ่ายไฟเพื่อป้องกันปัญหานี้ค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้ชื่อว่าเช็คลิสต์ครับก่อนหน้านี้มีแบมกับเจอยังมีเพลงจากณเดชน์ด้วยรักนะแต่ว่าเพลงน่ารักน่ารักนั้นเลยเอามาฝากในช่วงนี้นะครับมีใครเชื่อเรื่องสเปคหรือเปล่าบางคนบอกว่าเนี่ยสเปคมันมีจริงนะเพราะแบบเวลาที่เราเจอคนแบบอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยเราก็จะชอบคนแบบนี้ทุกทีเลยเนี่ยลองสังเกตตัวเองนะครับแต่ว่าพอลองคบกับคนที่เป็นสเปคจริงๆบางทีก็เป็นอีกเรื่องนึงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเขาเลยบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องสเปคก็แบบหนึ่งสเปคกับสปาร์กอะแยกไว้หมวดหนึ่งเข้าใจแหละว่ามีจริงแต่สเปคสปาร์กแล้วจะไปด้วยกันรอดหรือไม่รอดต้องลองคุยกันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับซึ่งบางทีปรากฏว่าคนที่ไปกับเราได้ไม่ใช่ทั้งสเปคไม่ใช่ทั้งสปาร์กของเราเลยด้วยซ้ำ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: แล้วก็ DJ Please ของปลายชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยปิดท้ายเกือบจะปิดท้ายจริงๆนะครับเมื่อกี้เพลงจากรัฐติดไซเรนนะครับก็แพรวากับไอซ์นะครับก็ยังไม่หมดฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายกันละกันก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวต้นชั่วโมง

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ่ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิริดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอลดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
1: บอกเลยว่ามีอึ้ง
0: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่ทำนี่ทำนั่นทำโน่ทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
4: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
4: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่คลับ Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: Green News
6: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุดที่น่าทองชื่น3นักวิทยาศาสตร์นะคะมีคาร์ลไดเซอร์รอสชาวอเมริกันปีเตอร์เฮเกแมนแล้วก็เกิร์กนาเกลชาวเยอรมนีคว้ารางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์ประจำปี2026ไปครองพร้อมกับการแบ่งเงินรางวัล12ล้านโครนัสสวีเดนหรือประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากผลงานการพัฒนาออปโตเจเนติกส์เป็นเทคนิคที่ใช้แสงควบคุมการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิดหรือปิดการทำงานของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ในสมองที่ยังมีชีวิตได้อย่างแม่นยำค่ะโดยคณะกรรมการโนเบลของสถาบันคาโรลินสกาในสวีเดนบอกว่าถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยค่ะของประสาทวิทยาศาสตร์เพราะว่าช่วยให้นักวิจัยศึกษาว่าสมองประมวลผลข้อมูลอย่างไรและเซลล์ประสาทแต่ละกลุ่มเนี่ยสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
5: Green News
6: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: จะบอกว่าคนมาลงทะเบียนกันเยอะมากเลยนะครับท่วมท้นมากกับ ETC เดอะพาร์กินสันนะครับคอนเสิร์ตที่จะมีวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ครับเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วที่ atime.live/greenwave นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตคราวนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจทำมาอย่างดีเป็นคราฟต์คอนเสิร์ตนะครับศิลปินจะต้องไปทำกันบ้านทั้ง ETC ทั้งเดอะพาร์กินสันด้วยว่าเอ๊ะ cover เพลงไหนดีนะเพลงไหนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเพลงไหนที่ฟังจะชอบนะครับเพราะงานนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น close party นะครับก็คือเป็นวงในเฉพาะชาว Green Wave แล้วก็แฟนคลับของ ETC และแฟนคลับของเดอะพาร์กินสันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานคราฟต์จริงๆใครที่สนใจอยากจะไปดูความพิเศษอีกคราวนี้ศิลปินตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็วางคิวกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อที่จะมาเจอพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความตั้งใจจริงก็เลยอยากจะเชิญชวนแฟนๆที่อยากดูเหมือนกันก็รีบไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับเริ่มร่วมสนุกกันได้ลุ้นตั๋วลุ้นบัตรกันเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก่อนที่จะร่วมสนุกกันก็จะต้องลงทะเบียนก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะหยิบเอาเพลงที่1อภิวัฒน์ครับตอนนั้นทำโปรเจกต์โซโล่เป็นศิลปินเดียวแล้วก็มาทำคัฟเวอร์ให้เราด้วยกับเพลงนี้

กีตาร์ตัวเดียวกับนักร้องนี่เอาอยู่เลยนะครับสะกดคนทั้งฮอแบบว่าหืมงงไปเลยเพลงพร้อมมากหลายๆครั้งครับเวลาที่ cover เพลงไม่จำเป็นจะต้องเครื่องดนตรีอลังการก็ได้นี่ก็คืออีกเพลงนึงเหมือนกันครับที่

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ชอบคำว่ายินดีจังเลยนะครับคำว่ายินดีอยู่ในเพลงหลายๆเพลงแล้วก็น่าจะมีความหมายกับโปเตโต้มากๆด้วยเพลงนี้มันเป็นความรู้สึกที่คือมันเป็นความรู้สึกเป็นสุขที่ไม่ต้องแบบว่าโหดีใจสุดๆไปเลยแต่มันเป็นความรู้สึกแบบอุ่นๆแบบสุขใจแบบอุ่นๆสบายๆแบบสบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับดีจังเลยนะครับยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเองหรือว่ายินดีกับเรื่องของคนอื่นมันก็เป็นความรู้สึกดีที่สามารถเกิดขึ้นในใจได้นะครับลองดูก็แล้วกันว่าเรามีเรื่องอะไรมันมีเรื่องที่น่ายินดีอยู่เหมือนกันเกือบตัวเราอยู่นะเราต้องมีมุมน่ารักและมุมที่เราชอบตัวเองอยู่บ้างแหละ
1: Life Mate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจ้ะจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
6: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
7: คนดูใจแมวแค่ดีว่า
6: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
8: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: มีเพลงป๊อปแดนซ์น่ารักน่ารักจากวินเวคินมาฝากกันครับเพลงนี้สำหรับคนแบบใส่เปใส่ทุ่มเทจนกว่าเขาจะยอมอะไรเงี้ยเพลงนี้ชื่อว่าถ้าหนูยอม

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: นั่นแหละนะฮะก็อยากจะให้พี่ๆช่วยดูแลน้องหนูด้วยนะครับน้องหนูในที่นี้ก็คือน้องหนูที่อยู่ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับคราวนี้จะไปร่วมงานวันเกิดของ Green Wave ด้วยนะครับซึ่งงานวันเกิดของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นวันที่15พฤศจิกายนนะครับตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันในคราวนี้ได้ไปฉลองวันเกิดกับ Green Wave กับวงเคลียร์แล้วก็สาวๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนไปร่วมงานวันเกิด Green Wave ในคราวนี้เนี่ยหยิบของขวัญติดไม้ติดมือไปฝากน้องๆกันหน่อยก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นธีมพัฒนาการหรือว่าจะเป็นนมผงเด็กนะครับสูตร1สูตร2ครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวนะครับเอามาให้เป็นของมาฝากน้องๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้เป็นของใหม่นิดนึงก็ได้ไม่ต้องเป็นของแพงไม่ต้องเป็นของที่แบบว่าของใหญ่ก็ได้นะครับเอาตามกำลังความสามารถของพี่ๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะซื้อของมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาบริจาคเป็น QR code หน้างานได้มี QR donation รองรับอยู่นะครับหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของเราก็มี QR ในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามเข้าไปดูกันได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่เว็บไซต์ครับ atime.live/greenwave หรือว่าดูตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ Greenwave ก็ได
0: ้ Greenwave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งมาอวยพรกรีนเวฟตลอดเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย เราก็ร่วมยินดีด้วยเพราะจริงๆแล้วคราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความสำเร็จของเราความสำเร็จของทีมงานใดๆเลยเรารู้สึกว่าอยากเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่เรามีด้วยกันมาตั้ง35ปีกับคุณผู้ฟังมากกว่าตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับคือมันเหมือนเป็นเรื่องของความรักนะเราจูงมือกันไปมันไม่มีใครสำคัญกว่าใครมันต้องจับเพราะว่ามันต้องมีทั้งคู่เราถึงจะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราได้อยู่ด้วยกันก็ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความแล้วขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่สนับสนุน Green Wave มาโดยตลอด

You เพลงนี้เอิร์ธพัทรวีแล้วก็แอมมี่เดอะบัตทอมบลูส์นะครับวันนี้เฟ้นหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ตอนบ่ายสามพรุ่งนี้เฟ้นมาเร็วนะครับแล้วพี่อ้อยก็จะมาตอนหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังนะครับใครยังไม่จุใจกับเพลงเพราะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้เลือกเพลงกันมาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันเอชามฟังฟินครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเลยส่งใจส่งเพลงเพราะไปให้ทุกที่เลยนะขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟนะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: แวะติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทินาทองชื่นจากกรณีพบคราบน้ำมันนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีลอยมาตามน้ำท่วมเรื่องนี้กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้ออกประกาศให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราวนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปอาชามีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงโรงงานทั้งปิดหลุมและฝังกลบไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเหลวหรือของเสียจากกองกากอุตสาหกรรมพร้อมกับสำรวจแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงานรวมถึงปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยโรงงานได้ใช้บูมลักษณะเดียวกับการกำจัดคราบน้ำมันทางทะเลแล้วก็ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อไปจับตัวน้ำมันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บแล้วก็จะใช้แผ่นดูดซับน้ำมันแต่ว่าบางจุดเนี่ยยังเข้าไปไม่สะดวกเนื่องจากว่าน้ำยังท่วมสูงนะคะแต่ว่าหลังจากน้ำลดแล้วจะเร่งเข้าดำเนินการทันทีและจากการนำน้ำมันที่ไหลไปกับน้ำท่วมไปวิเคราะห์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันไม่มีสารพิษอื่นปนเปื้อนค่ะรอบหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ียงร้องของก้องห้วยไร่กระดอกกระเจียวบานนั่นเองก่อนหน้านี้มี
1: ของอายเหี่ยวเฒ่าเจ้ายังบ่คืนมา
0: สิ่งกันจากแก้มวิชญานีนะครับผมหัวใจปลอดภัยดีแล้วก็เล่าสู่กันฟังพี่เบิร์ดธงชัยแม่นตายแล้วก็มีวงเมอร์กับกี่เหตุผลด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังดึกๆแบบนี้นะครับ4ทุ่ม18นาทีดูแลต่อจากดีเจพี่เฟียสแล้วก็อยู่กันจนถึงเที่ยงคืนกับผมปอนันทชัยนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมจริงๆช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เราสัมผัสได้เลยถึงราคาน้ำมันดิวค่อนข้างที่จะสูงมากๆในช่วงเวลาแบบนี้และยิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนี่ก็เรียกว่าทำให้คนไทยของเรานี่หดหู่ไปสำหรับสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดครับผม G7 นะครับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G7 เนี่ยเขามีการประกาศปล่อยนะครับน้ำมันสำรองออกมาอีก100ล้านบาร์เรลนะครับทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตกลงทันทีนะครับติดตามต่อไปครับว่าราคาน้ำมันไทยจะเป็นไปตามแบบของราคาน้ำมันโลกกันหรือเปล่านะ

น่าจะเป็นซิงเกิลแรกๆของชาว Green Wave ที่ทำให้เราได้รู้จักวงนี้ด้วยนะครับกับ Her Peach หลังๆมานี่ส่งซิงเกิลใหม่ๆนี้เป็นซิงเกิลที่แบบว่าโอ้เป็นอารมณ์ดราม่าซะเยอะเลยก็เลยเปิดเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่แบบว่าทำให้หลายๆคนได้แบบคึกคักได้ย้อนกลับไปสนุกสนานกับเพลงนี้กับเพลงนี้มีชื่อว่าตกกระจายทำได้ลงข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินวันนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

เจกต์ของพี่กฤตกฤษณาวรินทร์นะครับ Mr. Lazy เพลงนี้มันคือความรักเป็นเสียงร้องของลุลาแล้วก่อนหน้านี้มีไม่บังเอิญจากกุลวัฒน์ด้วยคุณผู้ฟังครับผมดูจากเรดาร์ฟ้าฝนตอนนี้นะครับผมกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังเองมีนบุรีเองนะครับผมรวมถึงบางพลีเองนี่โอ้โหโดนฝนกระหน่ำอยู่หนักเลยทีเดียวแล้วก็ฉะเชิงเทราครับหนักเลยทีเดียวครับสำหรับตอนนี้ภาพข่าวเมื่อวานที่เราเห็นกันเมืองฉะเชิงเทรานี่หลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงมากๆบางพื้นที่ถึงหลังคาเลยทีเดียวผมฟังครับแล้วก็โดนฝนลูกนี้ไปอีกหนึ่งลูกเลยทีเดียวนะครับผมโหน่าเห็นใจมากๆจริงๆนะครับผมก็ส่งกำลังใจนะครับดูฝนปีนี้จะเล่นงานในฝั่งตะวันออกอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวผมฟังครับ

0: Happy Gift
1: ผู้ฟังครับสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่นะครับว่าเอ๊วันเกิด Green Wave ปีนี้จะเลือกของขวัญอะไรมาเป็นของน้องๆดีนะครับจริงๆไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะว่าน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเนี่ยต้องการของที่ใช้สำหรับความจำเป็นในชีวิตประจำวันจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวนมสูตร1-2นะครับของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กนะครับเลือกเป็นของใหม่มาคนละชิ้นก็พอนะครับเพราะว่าของชิ้นเล็กๆจากเราเนี่ยเมื่อมารวมกันเยอะๆก็จะเป็นของที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับน้องๆได้เลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเลือกของขวัญก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะฮะสามารถสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้ทั้งการสแกนที่ QR e-donation นะครับหรือโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับดู QR code และก็รายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้ในช่องทางของโซเชียลของ Green Wave 106.5 FM นั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะช่วยกันส่งต่อนะครับสำหรับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy GiveGreen
0: Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

after six นะฮะกับก้อนหินละเมอหลากหลายข้อความเริ่มส่งมาบอกว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นี่มีฝนตกลงมาแล้วด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่ามองในแง่ดีก็คือฝนตกตอนกลางคืนนี้ทำให้เราอากาศเย็นหลับสบายแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมเชื่อว่ายังมีหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่ยังประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะครับผมขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีโดยเร็ววันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวติดค้างเพลงไหนชั่วโมงหน้ากลับมาชดเชยกันต่อกับผมปอนะครับที่นี่ Queen Wave อยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงกับเพลงเพราะๆสำหรับค่ำคืน

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อน
3: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
3: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
2: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
3: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
0: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าก
8: ลับมาที่เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลนอร์เวย์ค่ะมีแผนจะเสนอมาตรการห้ามใช้แว่นตาที่มีระบบ AI เป็นการชั่วคราวในบางสถานที่เนื่องจากมีความกังวลนะคะว่าอาจจะมีคนถูกถ่ายภาพบันทึกวิดีโอหรือบันทึกเสียงโดยไม่รู้ตัวค่ะซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นประจำนะคะอย่างเช่นสวนสาธารณะชายหาดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การค้าแล้วก็งานกิจกรรมสาธารณะต่างๆและอาจจะครอบคลุมไปถึงโรงเรียนสนามเด็กเล่นและศูนย์เยาวชนรวมถึงสถานที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอย่างเช่นห้องตรวจของแพทย์สระว่ายน้ำแล้วก็ห้องออกกำลังกายที่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยรัฐบาลนอร์เวย์บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะสั่งห้ามการใช้งานโดยสิ้นเชิงคือยังคงอนุญาตให้มีการใช้งานส่วนบุคคลรวมถึงใช้งานในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคนอื่นในการถูกบันทึกภาพหรือเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอมซึ่งนอร์เวย์จะพิจารณานะคะว่าเทคโนโลยีใดบ้างที่จะอยู่ภายใต้ข้อห้ามนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ลุยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับผมนี่คืองานเพลงจากออฟปองศักดิ์กับคำถามที่ต้องตอบมี The White Haircut กับไม่อยากทำให้ลำบากใจนะครับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจะมีนแล้วก็ทายของวงบัสนะครับรวมถึงเวลาไม่ช่วยอะไรจากคริสติน่าอากิล่าที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วย 5:19 นาทีนะครับเพลงเพราะๆเพลิดเพลินกันด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงครับผมที่นี่ Green Wave 106.5 FM

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ต้องบอกว่า Covenant Life ETC The Parkinson ครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมเป็น1ครั้งที่คุณผู้ฟังลงทะเบียนมาเยอะมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้วันที่7ตุลาคมเนี่ยเราจะเริ่มที่จะร่วมสนุกหน้าไมค์กันแล้วในการช่วงชิงบัตรเพราะฉะนั้นใครที่ได้ยินเสียงผมอยู่กับกิจกรรมนี้นะครับผมและอยากจะไปดู ETC กับ The Parkinson กับ Covenant Life ของเราแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทาง atime.live/greenwave ลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับผมเผื่อว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วคุณจะพลาดโอกาสในการได้บัตรด้วยนะฮะบรรยากาศจากเวทีนี้นะครับพี่หนุ่ยนันทการกับพี่เอกชัยร้องเพลงนี้ไว้ด้วยกันกับเล็กๆน้อยๆ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
3: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนใจดีกับ Smiley Request ของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากเต้วิศรัตน์กับถ้ามีอยู่จริงครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: งานใหม่ล่าสุดจะแบงค์ปรีตินะครับผมนี่คืองานเพลงที่ออริจินอลเวอร์ชันเนี่ยเป็นของพี่แอมสวรักษ์นั่นเองนะครับแล้วก็มาตีความใหม่ในแบบฉบับของคุณแบงค์นะครับยังคงแก่นของเพลงเอาไว้นะคือเรื่องราวของความรักที่จบลงไปแล้วแต่ความรู้สึกและช่วงเวลาดีๆยังคงถูกเก็บไว้ในใจเสมอนั่นเองนะครับผมชื่อเพลงว่าความทรงจำบ๊ายบายกันตรงนี้สำหรับค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่4ทุ่มเหมือนเดิมของวันพุธด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังครับผมสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
6: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: วินวันง่ายประหยัดตรงสเปคครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นในรายงานดัชนีนวัตกรรมประจำปีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในปีนี้ญี่ปุ่นยังคงรั้งอันดับ12ตามหลังเกาหลีใต้ซึ่งอยู่อันดับ4สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะตามหลังสิงคโปร์ซึ่งอยู่อันดับ5แล้วก็จีนอันดับ10ในบรรดาเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาคค่ะโดยในรายงานนะคะก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังคงตามหลังในหลายด้านอย่างเช่นอุดมศึกษาคนที่เรียนจบสาขาวิทยาแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็การจ้างงานที่ต้องใช้ความรู้อย่างเข้มข้นแต่ในขณะที่จำนวนประชากรวัยหนุ่มสาวที่ลดลงก็กำลังกดดันประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมของประเทศซึ่งผลการจัดอันดับนี้นะคะก็ส่งผลให้ญี่ปุ่นยังคงอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอันดับของประเทศขึ้นไปสู่4อันดับแรกหรือสูงกว่านั้นในดัชนีนวัตกรรมโลกภายในปี2578ค่ะช่วงหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันนะคะ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาว่าไว้จริงๆนะคะใครตื่นเช้าก็คงจะได้รู้ว่าอากาศมันเย็นลงจริงๆแล้วก็ช่วงนี้มีฝนตกลงมาแบบปรอยปลายกันในช่วงกลางดึกนะคะเที่ยงคืนแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง Green Wave นะคะในทุกๆช่องทางคืนนี้เราก็มาเปิดเพลงเพราะให้ฟังสำหรับคนนอนดึกหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนเข้านอนนะคะพอมาถึงก็มีข้อความส่งเข้ามาทันทีช่วงพี่แบมจะแจกบัตรคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์เป็นคนแรกหรือเปล่าครับฮะถอนหายใจแทนเลย

น่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำงานหรือว่ากำลังปั่นงานรัวๆแบบยาวๆไปเลยนะคะเริ่มต้นก็คึกคักกันมาเลยหลายเพลงตั้งแต่ขาดความอบอุ่นงานจากฟรีแฮนด์มีโรคประจำตัวจาก Clash นะคะ My กับ Love Sick แล้วก็กำลังจากของนนทนนท์ด้วยค่ะ

0: มีวันลืมแต่ว่า
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกินนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
7: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
8: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ประโยคที่บอกว่าสุขก็เล่าเศร้าก็แชร์นะคะมักจะมาพร้อมกับข้อความของคุณผู้ฟังในแต่ละคืนนะคะที่ส่งมาบอกกันผ่านแอป A-Time ฟังฟินอย่างข้อความนี้บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เหนื่อยมากเลยหลากหลายอารมณ์มากแต่ว่ามันอิ่มใจมากกว่ามากจนนอนไม่หลับเลยค่ะพี่แบมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่เชื่อว่าคงจะเป็นความรู้สึกดีแน่นอนส่วนอีกหนึ่งข้อความบอกว่าปีนี้ดูฝนจะน่ากลัวจังเลยธรรมชาติเอาคืนเราหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ยังไงขอให้กำลังใจสำหรับคนที่ยังเจอสถานการณ์น้ำท่วมทุกคนนะคะนี่แหละค่ะแบ่งปันความรู้สึกดีๆกันเสมอเลยส่วนอีกหนึ่งข้อความอยากฟังเพลงของพี่เบิร์ดคือคืนนี้เนี่ยมีคนใจตรงกันอยากฟังเสียงพี่เบิร์ดหลายเพลงเลยนะคะแต่ขอเป็นเพลงนี้ละกันค่ะเพราะว่านึกขึ้นมาได้ว่าเออก็ไม่ได้เล่นให้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะหนึ่งเพลงที่น่าจะให้ข้อคิดกับเราแล้วก็เตือนสติในเรื่องของความรักว่าความรักที่มันมากเกินไปเนี่ยมันมักจะทำลายและการคาดหวังในตัวคนอื่นมากจนเกินไปมันก็จะมีแต่การสร้างความเจ็บช้ำ

0: รักให้พอดีนะคะจากพี่เบิร์ดธงชัยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครบัลลังก์เมฆนะคะเป็นเวอร์ชันในปี2558นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าเตือนสติในเรื่องราวของความรักปล่อยวางและรักให้พอดีนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือกเพลงนี้เข้ามาจัดให้กับ Smiley Request นะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ไม่ต้องเผาก็หวานนะคะถ้าพูดถึงมันที่หลายๆคนอาจจะชอบทานเพราะรู้ว่ายิ่งเผามันยิ่งหวานนะแต่นี่เขาบอกว่าไม่ต้องเผาก็หวานนะคะ Sweet Potato ค่ะนี่คือซิงเกิลเพลงใหม่ของเค้กปุนหรือว่าเค้กปุญญมันหนึ่งในสมาชิกของ B5 นั่นเองนะคะวันนี้มาทำเพลงอีกครั้งนึงแล้วก็กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยฟังเพลงเพราะของเขาแล้วชอบถูกใจขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆที่ Green Wave นะคะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ทั้ง ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันนะคะทั้ง2วงเนี่ยต้องบอกว่าเคยมาร้องเพลงสดๆเคยมาเล่นดนตรีสดๆในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มาพร้อมกันนะฮะคราวนี้ก็มาเจอกันบนเวที Cover Night Live ETC และเดอะพาร์กินสันก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่ครบเครื่องมากๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซาวด์ดนตรีเสียงร้องแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีด้วยเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะไปเก็บความประทับใจในครั้งนี้เป็นการส่งท้ายปีนะคะกับช่วงเวลาสุดพิเศษของเราอย่างที่บอกไปใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบลงทะเบียนกันก่อนเลย atime.live/greenwave นั่นคือด่านแรกที่คุณจะต้องทำก่อนที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกตอนที่ดีเจเขาเรียกสายนะคะแล้วก็รีบกดโทรศัพท์มาให้ติดที่02-665-8377ใครโทรติดได้พูดคุยกับดีเจเอาบัตรคอนเสิร์ต Cover Night Live คราวนี้ไปเลยนะคะส่วนช่วงดึกแหมน่าเสียดายจังไม่มีบัตรให้จริงๆทีมงานบอกว่าไปลุ้นกันตั้งแต่ช่วงสายๆกับดีเจพี่เป้จะเป็นช่วงแรกแล้วก็ยาวไปอีก5ช่วงดีเจปิดท้ายในช่วงของดีเจพี่ปอนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้แจกกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้5ช่วงค่ะ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาห

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอน
1: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
5: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะเมต้าค่ะได้จัดการลบหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีเพจแล้วก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพมากกว่า 3.7 ล้านรายการเลยนะคะในปีนี้โดยได้รับข้อมูลสนับสนุนจากกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองค่ะซึ่งการร่วมมือกันก็ช่วยให้ทีมสืบสวนสามารถระบุแล้วก็ทำลายเครือข่ายมิจฉาชีพทั้งระบบแทนที่จะจัดการเฉพาะบัญชีที่มีการรายงานเป็นรายกรณีขณะที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการไซเบอร์ของตำรวจสิงคโปร์ก็บอกว่าการจัดการกับเครือข่ายหลอกลวงที่ซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายองค์กรเอกชนแล้วก็พันธมิตรระหว่างประเทศโดยการแลกเปลี่ยนสัญญาณและข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงช่วยให้บริษัทพันธมิตรสามารถดำเนินการกับโครงสร้างพื้นฐานทางอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงได้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

คืนนี้ดีเจเพลย์ลิสต์นะคะมีทั้งคนที่อยากจะได้ยินคำว่ารักแล้วก็มีคนที่อยากจะบอกรักด้วยเหมือนกันนะคะคำนี้จริงๆสำหรับบางคนอาจจะเป็นคำที่พูดออกมาง่ายดายแต่บางคนแหมยากเหลือเกิน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

พลงเพราะที่ชื่อว่าตัดใจนะคะของวง Venus ค่ะที่เอามาร้องใหม่โดย Full Step นะคะมีคนชอบแล้วก็ขอฟังเอาไว้ในคืนนี้จัดให้เปิดให้ฟังในช่วงของ DJ Playlist ด้วยนะคะและนี่คือ Your Request ของคุณผู้ฟังค่ะ 1:47 นาทีนะคะมีบางคนที่ยังคงติดตามฟังเพลงเพราะกันอยู่แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวมาให้ได้อ่านกันนะคะผ่านแอป A-Time ฟังฟินมาบอกว่ายังอยู่ตรงนี้ยังฟังพี่แบมอยู่ที่เดิมนะคะขอบคุณมากเลยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ไกลๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาฟัง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: คุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าเวลาที่เราให้ของขวัญใครสักคนหนึ่งเนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ของชิ้นนั้นเลยแต่ว่ามันอยู่ตอนที่เราได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับมากกว่านะคะวันเกิดGreen Waveครบรอบ35ปี

0: ีในปีนี้พวกเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาแบ่งปันรอยยิ้มแบบนั้นไปด้วยกันค่ะงานนี้นะคะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift เราชวนคุณเลือกของขวัญใหม่ๆมาคนละหนึ่งชิ้นนะคะเราจะไปมอบให้กับน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกันไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเด็กหรือจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการจะเป็นนมผงสูตร1สูตร2ก็ได้นะคะและในวันนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะไปมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆเรายังจะมีมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์และสาวสาวรวมไปถึงสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์และโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆกันด้วยเจอกันได้นะคะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปสถานที่คือ3ย่านมิดทาวน์นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็สามารถจะมาสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันวันเกิด Green Wave ในปีนี้เราอาจจะไม่ต้องการของขวัญเยอะแยะมากมายนะคะแต่เพียงแค่อยากจะชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มเล็กๆที่มีความหมายมากๆสำหรับเด็กๆกันค่ะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: อยู่ด้วยกันมาจนถึงนาทีท้ายสุดแล้วนะคะในคืนวันนี้ค่ะจัดเต็มกันทีเดียว DJ Playlist ในคืนนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบกันและคืนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองกับ DJ Bam พลาดิษฐ์สวัสดิ์นะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงเวลานี้แล้วก็ช่วงหน้าใครอยากฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวหลัง Clean Update มีเพลงเพราะยาวๆให้ติดตามกันค่ะ
2: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
3: Cover Night

0: Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วค่ะติดตามกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะเซเนกัลค่ะซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกโดนฝนถล่มหนักเลยนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะในกรุงดากาแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศมีคนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางได้ถูกน้ำท่วมอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายค่ะซึ่งเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์นะคะก่อนที่เซเนกัลจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลก็เตือนนะคะว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพุธนี้ค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com 1 2 3
1: go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
0: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
1: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
0: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามด้วยกันต่อกับตินสุทินาถทองชื่นมีนักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยที่บังกลาเทศเข้ามาเตือนนะคะว่าปริมาณน้ำฝนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะทำให้การระบาดของไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมกับเรียกร้องค่ะให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและก็ยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากว่าการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคอาจจะกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศแล้วก็ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงค่ะเพราะดูจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีคนเสียชีวิตจากไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายในขณะที่การรักษาโรคนี้ยังไม่มียาเฉพาะค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังยังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
1: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
0: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
1: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหม
0: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา ยูบิควินอล CoQ10 Plus B Complex มี

ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

ังคงไว้ฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะได้เสนอขยายการเก็บภาษีน้ำตาลจากเครื่องดื่มไปสู่กลุ่มอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงในร่างงบประมาณปี2570ซึ่งก็มีเสียงค้านนะคะจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารของฝรั่งเศสโดยมองว่าเป็นมาตรการหลอกลวงซึ่งจะซ้ำเติมทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคที่กำลังเผชิญกับภาวะยากลำบากและมาตรการนี้จะเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมอาหารซึ่งในปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จำนวนโรงงานปิดตัวมากกว่าจำนวนโรงงานเปิดใหม่ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ผลิตอาหารก็บอกว่าได้ลดปริมาณไขมันและน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลงแต่ว่าการลดลงไปอีกอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของอาหารบางประเภทโดยการเก็บภาษีน้ำตาลจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไปยังอาหารแปรรูปสูงรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตั้งเป้ารายได้ประมาณ300ล้านยูโรแต่อาจจะยกเว้นขนมอบดังเดิมค่ะช่วงหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวสาวพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนสบายค่ะ
4: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
4: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
9: Cover Night Live
8: ETC The Parkinson

0: าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดย Yogurt Dutchy Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
3: ้มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมานะมีชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐทางด้าน AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นผู้นำโลกทางด้าน AI ต่อไปโดยคณะทำงานเฉพาะกิจนะคะจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแล้วก็บริษัทเทคโนโลยี AI โดยเจย์คลายตันซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากับ Green Update ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

ริงๆผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเท่านั้นนะครับผมว่าทุกเรื่องแหละลองคุยลองทำลองคิดลองเปิดโอกาสลองเปิดใจผมว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยเพราะมันคือการให้โอกาสในการที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้กันเติบโตแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับอันนี้คือลิปตากับไซส์South Sideนะครับกับลองคุยนะครับทักกันวันพุธฟังเพลงเพราะกันต่อเลยนะครับช่วยกันเลือกเพลงกันต่อเลยนะครับอันที่ Green Wave เริ่มอีก1วันด้วยกันของเราในเช้าวันนี้ครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ุดๆกันไปแบบฟินๆล้นๆเต็มถังในทุกเช้านะครับกับเพลงเพราะแบบนี้ที่เราคิดถึงกันกับคัสเซ็ตคลับครับให้คุ้มตื่นตีห้าขึ้นมาฟังกรีนเวฟสักหน่อย

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไลฟ์เมดเนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดย์ช้าหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาระใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิดกรีนเวฟไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
1: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คำว่าไหนครับคุณได้คลิกเข้าไปที่ atime.live/greenwave หรือยังลงทะเบียนกันก่อนนะครับถ้าหากว่าอยากไปสนุกมีความสุขด้วยกันส่งท้ายปลายปีกับปลายปีค่ะส่งท้ายปลายปีกับ ETC และเดอะพาร์กินสันกันนะครับอ่ะก็เราจะเริ่มสนุกกันวันนี้เป็นวันแรกหน้าไมค์ Greenwave แต่ก่อนที่จะร่วมสนุกได้ชื่อคุณต้องอยู่ในระบบก่อนนะย้ำอีกที atime.live/greenwave ครับ
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เคยเปิดให้ฟังไปแล้วทีหนึ่งนะครับวันนี้มีคนอยากฟังพอดีผมกดเข้ามามันยังอยู่ในการเป็นเดบิวต์แทร็กเพลงแนะนำอยู่งั้นแนะนำอีกทีละกันแบงก์ปิรติหรือว่าแบงก์แคชนะฮะเอาเพลงออริจินอลที่พวกเรากรีนเวฟชอบกันมากๆอยู่แล้วมาร้องในแบบของเขาอีกครั้งหนึ่งกับความทรงจำของพี่แอมสวรักษ์ลองฟังดูว่าพอเป็นผู้ชายคนนี้ร้องจะเป็นยังไงเดบิวต์แทร็กครับ

0: ันลืมแต่ว่า
1: อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
2: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกลิ่นหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
11: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
15: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
16: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
17: โกโฮเซลสวัสดีครับ
18: Go go go we are go wholesale
19: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ู้ประกอบการ
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบ่อนดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
2: บอกเลยว่ามีอึ้ง
1: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต

0: ProTiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: ีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้

แล้วค่ะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของนิวซีแลนด์ค่ะก็บอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568ค่ะโดยในช่วงฤดูหนาวนะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเลยถ้าเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นนะคะในขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรประมงแล้วก็การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ถ้าเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันนะคะก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อรอบหน้าต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ล่ะค่ะติดตามได้กันกับตินสุที่นาทองชื่นมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของนิวซีแลนด์ค่ะก็บอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568ค่ะโดยในช่วงฤดูหนาวนะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเลยถ้าเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นนะคะในขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรประมงแล้วก็การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ถ้าเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันนะคะก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อรอบหน้าต้นชั่วโมงเจอกันนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

วันใสๆนะครับผู้ชายคนนี้มาเป็นเจ้าของการเป็นแขกรับเชิญในคลับ Inspire Day ที่เพิ่งผ่านไปและเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่เขาพูดถึงด้วยนะครับว่าจริงๆเป็นเพลงรักนะและเป็นเพลงรักที่ตัวเขาเองชอบมากๆด้วยเช่นกันก็ถือว่าเปิดเอาเลิกเอาใช้ให้กับวันนี้แล้วกันนะฮะขอให้ทุกคนมีวันใสๆขอให้เรามีฟ้าใสๆมากกว่าฟ้าที่ขุ่นมัวคือเข้าใจแหละว่าเป็นฤดูฝนแต่ผมว่าฤดูฝนทำงานหนักมากแล้วนะพักบ้างนะเธอนะ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: จากอะคูสติกครับขยับจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงและเดี๋ยวจะเร่งขึ้นให้อีกนิดนึงหลังจากนี้เรื่อยๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

เราเคยสงสัยกันไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนทำไมหนี้มันลดช้าจังลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมของเรานะครับผ่อนชำระที่นานสูงสุดเลย7ปีแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยกู้ได้ทั้งคนที่มีรายได้ประจำประกอบอาชีพอิสระก็ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะครับคนที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะฮะประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มต้นวางแผนจัดการหนี้กันตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะครับกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดครับยื่นกู้ได้ภายใน30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลย www.gsb.or.th หรือแวะไปเลยธนาคารออมสินทุกสาขาครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31มกราคมปีหน้า2570นะครับรายละเอียดเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน